0: ่ปุ่นกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาสน์และบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
0: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และเริ่มการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริณาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้ นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
3: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าเราพยายามที่จะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์การที่เราจะสร้างดิจิทัลฟุตพริ้นท์เนี่ยก็เป็นเรื่องง่ายที่จะมีการนำข้อมูลไปใช้แต่การนำข้อมูลไปใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
4: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
5: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
4: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสก การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
0: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสะท้านสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
9: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
11: เรารักประเทศไทย
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
0: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1,600,000 คนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกมัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน2-3เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้บิ๊กมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮีราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตัวชนะปุยปังฟอง2-1เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลเชียรรัตน์สกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน2-0เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัตอาลีชนะเหลียงล็อกชง2-0เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา13:00 น.ส่วนประเภททีมหญิงไทยพบกับจีนเวลา7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมด์ซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินชิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงอยู่เส้นทางวิ่งที่รอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนาม แต่ประตูได้เสียเป็นรองตกรอบไปอย่างน่าเสียดายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซตต่อมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป 2-1 เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 นสรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์

0: และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
1: 1นาทีกับกปท.การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
0: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยาม ในการประดิษฐ

0: านพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปีหนึ่งจ่ากลองหนึ่งและพนักงานตีกลองชนะจำนวนหนึ่งเจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหรทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
1: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลมาถึงภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้เราฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
8: สวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
7: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
8: สถานการณ์สืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลใ ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับ อย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเชื่อก็เราดูฟอร์แคสต์เป็นล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับ บวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็เกิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็เราพอแค่ไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
7: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
8: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรังที่ C2 ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจะมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สแกกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่ 16.75 นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราค่อยๆเพิ่มขึ้นในส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
7: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
8: ครับผมก็ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลให้น้ำเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนให้กับประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดไหนบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบปะประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
7: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
8: ถูกต้องครับ
7: ครับแล้วก็วันที่24ถึง27เนี่ยครับที่ท่านเดบิดีเล่าว่า27เนี่ยจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
8: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ถึง27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างเช่นกันนะครับก
7: ็
8: เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับการนี้ปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่กรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
7: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกับทางสธนช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก
8: ็ต้องครับ
7: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
8: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลอยู่ตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของทางมาไทยนะครับที่มีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
7: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับเพื่อจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
8: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับก็ให้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาดไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
7: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
8: ครับขอบคุณคุณปิญญาวิทย์นะครับขอบคุณครับ
7: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
9: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
10: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
11: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลงคำถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วนที่สหรัฐเสนอเพิ่มเติมซึ่งต้องกลับมาหารือและปรับรายละเอียดในเอกสารขณะที่ทีมเจรจายังไม่พบประเด็นที่ไม่สามารถหาทางออกร่วมกันได้เพราะการเจรจาเป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายต้องปรับเงื่อนไขเข้าหากันจนถึงจุดที่สามารถยอมรับร่วมกันได้และหากมีโอกาสได้พบหรือพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐก็พร้อมที่จะหารือในประเด็นดังกล่าว
12: รองนายกสุขจีได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วแล้วก็ยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้ตัวอัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
11: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุปด้วยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
13: ป
11: ั
13: จจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาวิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
11: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
10: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
14: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบคบ.เพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการทำงานแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
15: เราเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะละเลยได้ครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับสารเร่งเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ยทางเซบีโดยปคบและก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นต่อนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
14: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจายสินค้าที่ต้องขยายผลต่อโดยพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นและสอบสวนพบผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขยายผลเพิ่มเติม
16: เราได้ข้อมูลนะครับจากทำการสืบสวนทั้งเส้นทางในเรื่องของการเงินแล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเร่งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือเนี่ยตัวผู้ต้องหานี้ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวมๆร่วม8ล้านกว่าครับทั้งท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์รวมถึงสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะถือเป็นคนที่สำคัญ
14: ้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเร่งเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเร่งเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
17: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
18: เคาะข่าวเล่าประเด็น
19: หากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษายังจำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละโรงเรียนทำให้การบูรณาการทรัพยากรและการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันยังไม่เต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลที่สะดวกขึ้นจึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในตำบลเดียวกันเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
20: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนที่ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างคำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลจะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
19: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่นจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเมื่อเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือไม่และชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในการจัดการศึกษาเคียงข้างไปกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
17: ท่านผู้ฟังคะในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
18: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
2: เมื่อพูดถึงเอลนิโยหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนิโยจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกอย่างไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนิโยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนแต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
21: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นเป็นเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณเยอะๆนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับฝนเราจะใกล้เคียงกับค่าปกติถ้ามีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยและก็ภาคใต้ของเราเนี่ยปริมาณฝนเราก็อาจจะเกินค่าปกติ
2: ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่าศูนย์รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสได้เตรียมเครื่องจักรกลและวางแผนกระจายทรัพยากรร่วมกับจังหวัดต่างๆขณะเดียวกันเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศปภ.จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดและสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และเซลบอร์ดแคสต์รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ในพื้นที่เสี่ยง
22: เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะในทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
2: ดังนั้นเอลนิโยในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ฝนโดยรวมอาจใกล้เคียงค่าปกติแต่หากเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆก็ยังเกิดน้ำท่วมได้ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเตรียมของจำเป็นและรู้เส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้าฝนน้อยไม่ได้แปลว่าน้ำจะไม่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือรู้ก่อนเตรียมก่อนและรับมือให้ทันธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
23: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
24: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
23: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
25: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
26: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
25: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
27: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
28: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไป ใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

0: าติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา8นาฬิกา1นาทีจะจากนี้ไปชนิดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวกับช่วงเวลา 8:00 นจนถึงเวลา 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายค่ะอยู่กับเรา2คนสวัสดีคุณอับดุลกาลีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิสมัยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับจะเจอกันเช่นเคยนะครับหลังเคารพธงชาติเนาะกับเราสองคนจับกระแสข่าวซึ่งในวันนี้อย่างที่เราเคยพูดอยู่ทุกวันว่ามีประเด็นร้อนๆหนักๆมาฝากหนูฟังทุกวันเลยนะครับ
0: ค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวในวันนี้ในส่วนของรายงานอากาศก่อนจะไปพูดคุยกันคุณทราบไหม
1: ว่า
0: คุณรู้หรือไม
1: ่ว่า
0: เมื่อคืนฝนตกอ่ะ
1: ฝนตกก็รู้นะรู้สึกเหมือนกันนะแต่ว่าวันเวลาไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกอ่ะ
0: เดี๋ยวนะรู้สึกแต่เวลาไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่คือแบบไหน
1: คือเพราะว่ารู้สึกว่าฝนตกไงแต่มาว่า
0: เราไม่ได้ดูเวลา
1: ไม่ได้ดูเวลาแล้วก็แบบโอ้ฝนตกได้ยินเสียงฝนไงแต่พอได้เสียงฝนปั๊บก็ในใจว่าเออหลับอะไรนะ
0: สบาย
1: หลับสบายแล้วก็สบายด้วยนะเมื่อคืนอ่ะคือไม่ร้อนคือเย็น
0: อ
1: ่ะคือซึ่งทำให้พอเราเย็นปั๊บเรานะคือการพักผ่อนของเราก็สบายปกติพี่อ่ะนอนก็ไม่ได้มีผ้าห่มนั่นแหละแต่ไม่ค่อยได้ห่มปกติจะเป็นแบบนี้จะเป็นคนที่ร้อนแต่เมื่อคืนนี่ห่มเพราะว่าถือว่าถ้าห่มผ้าห่มนะถือว่าอากาศดีนอนสบายคุณก็ฝนตกมาตอนไหนอย่างที่บอกปกติบ้านเราถ้าฝนตกลงมาก็อากาศจะเปลี่ยนเลยจากร้อนจากเย็นแหละอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคุณยิ่งตกกลางคืนด้วย
0: นอนสบายเลย
1: นอนสบายเลยคุณ
0: ยังไม่พอเมื่อคืนตกตอนไหนไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้ตัวเองนะไม่รู้บอกเลยไม่รู้จริงๆว่าฝนน่ะตกตอนไหนแต่ตอนเช้าตอน 5:30 อ่ะยังโปรยปรายลงมาอย่างต่อเนื่องอยู่อีกนะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้อากาศบ้านเรากลางวันก็ร้อน
1: ใช่
0: กลางคืนก็ฝนตกนะอากาศนี่เปลี่ยนแปลงมากๆ
1: ใช่ครับผม
0: สิ่งที่สำคัญฝากคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพด้วย
1: ถูกต้อง
0: เหมือนกับที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าเตรียมรับมือเลยนะ23ถึง27กันยายนนี้
1: จะมาอีกละ
0: ถูกต้องนะ
1: ที่ผ่านมาก็ประกาศแล้วว่าจะมาช่วงนี่แหละช่วงที่ผ่านมาแต่ก็บ้านเรายังไม่ถึงสักทีแต่ว่าบ้านเขามานะ
0: โอ้และพื้นที่ก็น้ำท่วมแต่ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาประกาศแล้วนะว่าในส่วนของประเทศไทย23ถึง27กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากอีกระลอกหนึ่งนะก็จะได้รับผลกระทบตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ลงมาตะวันออกและภาคใต้นะยังต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนที่ตกสะสมนะรวมไปถึงดินโคลนถล่มด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มและในส่วนของมวลอากาศที่ในช่วงนี้ปกคลุมภาคเหนือตอนบนก็นั้นกำลังอ่อนกำลังลงแล้วแต่ยังมีร่องมรสุมที่พาดผ่านอยู่ซึ่งทำให้อากาศบ้านเรานั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะก็ฝากด้วยสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันนั้นคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะเริ่มตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกก่อนและจะไปภาคอื่นๆตามลำดับนะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง23ถึง27กันยายนนี้ค่ะภัยพิบัติอากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6:00 นวันนี้จนถึงเวลา 6:00 นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 21-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 22-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ส่วนของรายงานอากาศที่ฝากคุณผู้ฟังค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนะติดตามรายงานอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะเพราะว่าทางด้านกรมอุตุก็เตือนแล้ว23-27
1: อืมใช่นะครับก็ช่วงนี้อย่างที่เราชาวไทยก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมว่ากันยาตุลาก็ถือว่าเป็นประมาณว่าต้นของหน้าฝนบ้านเราละถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมายังไม่หนักไม่หนักที่ควรแต่ว่าเราก็ควรที่จะเตรียมป้องกันไว้ล่วงหน้านะครับว่าแน่นอนเดือนหน้าเดือน10เนาะตุลาพฤศจิกาธันวาแน่นอนฝนถล่มแต่ว่าจะถล่มวันไหนวันใดวันหนึ่งแต่ต้องมีแหละ
0: ใช่จะหนักแค่ไหนยังไงนะพื้นที่ไหนก็ต้องเตรียมรับมือ
1: เตรียมรับมือนะครับ
0: ไปต่อกันด้วยประเด็นข่าวการเมืองคน
1: ข่าวการเมืองสักนิดนึงเมื่อวานนี้นายกถึงญี่ปุ่น
0: ใช่
1: แต่วันนี้ถึงนิวยอร์กวันนี้ถึงนิวยอร์กแล้วนะครับเมื่อวานนั่นแหละเมื่อวานถึงนิวยอร์กแล้วก็จะมีการประชุมในวันนี้นะครับเพราะว่านายกถึงนิวยอร์กแล้วเตรียมร่วมประชุมประชุม UNGA 81พบผู้นำต่างชาติแล้วก็นักธุรกิจหลายๆประเทศเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ถึงอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางถึงนครนิวยอร์กอย่างปลอดภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรวมถึงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการจัดกิจกรรมThailand Roadshow เพื่อนำเสนอข้อมูลแก่ผู้ลงทุนศักยภาพและสถาบันการเงินต่างๆไปจนถึงวันศุกร์นี้คุณคือผู้สื่อข่าวก็ยังคงรายงานว่านายกเดินทางถึงท่าอากาศยานก็เมื่อเวลา 14:00 น.เมื่อวานคุณเมื่อวาน 14:00 น.เวลาของประเทศเขานะอเมริกาแต่ถ้าตามเวลาประเทศไทยของเราประมาณเขาว่าอเมริกากับเราเนี่ยห่างกัน11ชั่วโมงคุณเนา
0: ะ
1: พูดถึงยาวนะ11ชั่วโมงนะครับตามเวลาท้องถิ่นก็คือถึง 14:00 น.ของเมื่อวานนี้นะครับเมื่อถึงแล้วก็เมื่อถึงที่นครนิวยอร์กแล้วก็ต้องไปหาที่พักก่อนเลยใช่ไหมคุณไปหาที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามกำหนดการเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีก็จะเข้าประชุมในวันนี้เวลา 9:00 น.นะวันที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐนะหรือเวลาเราก็ประมาณ 20:00 น.ของวันนี้ก็จะมีการประชุมภารกิจสำคัญของนายกนะครับนอกจากเข้าร่วมประชุมพิธีเปิด ประชุม UNGA 81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติแล้วก็ยังจะพบหารือกับผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งคนเก่าจะหมดอายุในสิ้นปีนี้แล้วคุณข้อถ้าไปแล้วก็หลายๆอย่างนั่นแหละมาประชุมกันโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจธุรกิจในการจะพัฒนาประเทศไทยเรานะครับเรียบร้อยแล้วที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
0: ค่ะต่อมานะในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวต่อไปนะเขาบอกว่าจากหัวสวถึงการปรับครม.ล่าสุดก็มีข่าวออกมาอีกนะคุณ
1: ครับ
0: ก็บอกว่าอีกประมาณสัก20เก้าอี้นะที่กำลังสั่นคลอนอยู่ตอนนี้สำหรับครม.
1: สั่นคลอนยังไงอ่ะคุณคือนั่งไม่ติดแหละใช่ไหม
0: ก็จะมีการปรับ
1: อีกปรับเปลี่ยน
0: นะซึ่งต้องบอกว่าจากคดีหัวสวนะที่ตอนนี้ก็ยังไม่จบ
1: ใช่ยังไม่จบ
0: ก็ลากยาวมาเลยนะในช่วงนี้เขาบอกว่าก็เป็นที่จับตามองว่าหัวสวนั้นมาถึงประเด็นการปรับครม.ซึ่งทางด้านของรัฐบาลอนุทินที่บอกว่าตอนนี้หลังจากที่ได้รับตำแหน่งมาก็กับปีได้อย่างคุณ6เดือน7เดือนเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่ถึงปี
0: ก็มีการปรับไปหลายครั้งปรับหลายครั้งแล้วก็มีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงก็หลายรอบแล้วแต่ละรอบก็บอกว่าฟ้าผ่าทั้งนั้นเลยนะ
1: ปุ๊บปั๊บ
0: ถูกต้องซึ่งเขาบอกว่าครม.รัฐบาลอนุทินนั้น6เดือนแล้วนะนี
1: ่
0: ก็ยังมีการปรับอยู่อย่างต่อเนื่องปรับทั้งครม.เองและปรับทั้งข้าราชการชั้นสูงนี่ซึ่งก็เลยบอกว่าเอ๊ะที่มีการแว่วๆว่าจะมีการปรับครม.อีกเนี่ยเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลนั้นไม่ค่อยจะลงรอยกันหรือเปล่าสองนอหนึ่งพอเขาว่ากันอย่างนั้น
1: สองนอหนึ่งพอ
0: ว่าตอนนี้นั้นไม่ค่อยจะลงรอยกันหรือเปล่าทำให้เกิดความแตกแยกภายในเล็กน้อยก็เลยจะมีการปรับทับครั้งใหญ่เพียงแค่รอโอกาสที่เหมาะสมอีกนิดนึงแค่นั้นเอง
1: ค
0: ุณซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเพียงแค่จากคดีหัวสวแค่นั้นแหละทำให้ครม.ก็สั่นสะเทือนไปด้วยซ
1: ึ่
0: งในครั้งนี้ค่ะก็มีผู้สื่อข่าวเขาก็ได้จับตามองเขาบอกว่าการปรับครม.ครั้งนี้นั้นโอกาสที่ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมนั้นมีโอกาสจะมาร่วมรัฐบาลหรือเปล่
1: า
0: เพราะว่ามีข้อบ่งชี้มีสัญญาณมาแปลกๆว่ากันอย่างนี้ซึ่งทางด้านของคุณอนุทินบอกว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะ
1: ก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะ
0: นี่แหละก็เป็นที่จับตามองกันเลย
1: ก็ถือว่ามีโอกาส
0: มีโอกาสไงไม่ได้ปิดกั้นไง
1: ใช่
0: นั่นแหละก็บอกว่าตอนนี้เรื่องภายในเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่มีคดีหัวสวยังไม่จบหรือว่าที่กกต.ว่าจบแล้วเนี่ยแต่ภายในพรรคน้ำเงินเนี่ยสั่นคลอนเหลือเกิน
1: ใช
0: ่นี่แหละ
1: พอมออยู่ๆไม่ค่อยติดอะแหละกังวลนั่นแหละบางคนก็กังวลกลัวหลุดเก้าอี้บางคนก็กลัวสาวถึงอะไรต่างๆนานานั่นแหละเราไม่รู้ตรงนั้นอ่ะ
0: เพราะว่าก่อนหน้านี
1: ้
0: ทางด้านของคุณชัยชนกคุณจำได้ไหมที่ก่อนหน้านี้คุณชัยชนกบอกว่ามีคนเสนอเงินให้คุณชัยชนกหลัก40ล้านคุณจำได้ไหมจะมีข่าวมาครั้งหนึ่งและล่าสุดเมื่อวันซืนสองวันที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ถามคุณชัยชนกบอกว่าผมจำไม่ได้ว่าผมพูด
1: จำได้แหละ
0: จำได้ไหมตอนนั้นที่บอกว่าโอ้โหหลัก40ล้าน
1: ใช่
0: ก็เนี่ยล่าสุด ช่ไหมเขาก็ไปถามคุณชัยชนกว่าไอ้ที่บอกว่า40ล้าน
1: อ
0: ่ะเป็นยังไงนู่นนี่นั่นคุณชัยชนกบอกว่าแล้วผมพูดเหร
1: อ
0: ผมจำไม่ได
1: ้
0: นั่นแหละก็เป็นประเด็นไปอีก
1: เดี๋ยวผู้สื่อข่าวก็แกะมานั่นแหละเพราะว่าแหมหลักฐานมันก็ต้องมีอยู่แล้ว
0: นั่นแหละคุณบอกว่าเดี๋ยวผู้สื่อข่าวก็แกะมาใช่ไหมหลังนั้นคุณเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มีข่าวออกมากับการสัมภาษณ์ครั้งก่อนกับสัมภาษณ์ครั้งนี
1: ้
0: ออกมาโดยทันทีคุณ
1: ใช่
0: คุณเลยบอกอ้าวเนี่ยหลักฐานมัดตัวอีกแล้วนะสำหรับคุณชัยชนกก็เลยต้องบอกว่าตอนนี้สั่นคลอนเหลือเกินสำหรับพรรคสีน้ำเงิน
1: หลายหลายทางหลายหลายคนทางเลยเนาะคนนู้นไปทางนู้นคนนี้ไปทางนี
0: ้นั่นแหละคราวนี้เขาเลยบอกว่าอ้าวรัฐมนตรีอ่ะพรรคสีน้ำเงินอ่ะตอนเนี้ยก็ให้กอดเก้าอี้ไว้ให้แน่นๆก็แล้วกันเซฟเก้าอี้ตัวเองไว้ก็แล้วกัน
1: ใช่ใช่
0: เพราะตอนนี้รู้สึกว่าเก้าอี้นี่สั่นคลอนกันเหลือเกินว่ากันไป
1: จะสั่นคลอนจะสั่นคลอนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆทางพรรคฝ่ายค้านคุณก็เตรียมที่จะเปิดขออภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วใช่ไห
0: ม
1: ตามกำหนดการของพรรคฝ่ายค้านว่าเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วคุณก็ปลายเดือนตุลานี้แหละจะรู้เรื่องที่คุณบอกว่าจะสั่นทอนสั่นทอนถึงขนาดไหน 80% 90%
0: จะสั่นคลอนขนาดไหน
1: ขนาดไหน
0: ก็จะรู
1: ้เดี๋ยวก็จะรู
0: ้
1: ใช่
0: ซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวเว็บเขาบอกว่า20เลยนะที่กำลังสั่นคลอนอยู่เนี่ย
1: โอ้เยอะมะเยอะนะ
0: ก็ว่ากันไปต้องรอดูกันไป
1: นั่นแหละเราพี่น้องประชาชนก็ต้องรอดูกันไป

0: ่แหละที่คุณบอกว่าแว่วๆว่าจะมาอยู่พรรคการเมืองในพรรครัฐบาลใช่ไหม
1: ล่าสุดคน22กันยายนนี่8นาฬิกาที่ผ่านมา
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เมื่อสักครู่นี่เอง
1: วันนี้นี่เองผู้สื่อข่าวรายงานข่าว
0: ร้อนข่าวร้อนมาก
1: บอกว่าพรรคกล้าทำได้แสดงความจำนงถอนตัวออกจากพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านนั่นเองคนนะเพื่อที่จะเตรียมร่วมรัฐบาล
0: เตรียมรัฐบาลอย่างที่ข่าวเมื่อกี้
1: ล่าสุดเลยดิฉันอ่านทุกตัวอักษรเลยนะคุณเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคกล้าทำได้แสดงความจำนงถอนตัวออกจากคณะกรรมการฝ่ายพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรวิปฝ่ายค้านโดยมีรายงานว่าพรรคกล้าทำได้ยื่นความจำนงไปยังพรรคประชาชนแล้วในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนะผู้ที่ได้รับหนังสือครั้งนี้ก็คือคุณพฤทธิ์คุณพฤทธิ์นั่นเองนักว่าคุณไอติมมาแหละในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเตรียมตัวเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำ
0: แล้วพูดถึงกำลังพูดนะพูดถึงท่าพรรคธรรมนัสเข้ารัฐบาลแล้วมันก็ต้องมีการออกแหละ
1: อ้าวก็ถูกแล้ว
0: นะเพราะว่าคนที่เคยร่วมรัฐบาลแล้วก็ต้องมีออกเพราะว่าพรรคธรรมนัสก็รู้สึกว่าจะ70กว่าคนไหมหรือว่า40กว่าคน
1: นี่คือเขาบอกว่าตอนนี้พรรคกล้าทำที่ถอนตัวออกจากพรรคฝ่ายค้านแล้วตอนนี้7คนซึ่ง7คนนี้หรือเปล่าที่จะไป
0: ร่วมรัฐบาล
1: อ้าว
0: เพราะที่ผ่านมาดูนะคือพรรคฝ่ายค้านอ่ะคือคุณธรรมนัสอยู่ฝ่ายค้านใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่เขาไม่เคย
1: เงียบมาก
0: ไม่เคยคือตามข่าวไม่เคยมีเขามาอภิปรายรัฐบาลอะไรมั่งเลยอ่ะสักครั้งเลยไม่มีนะ
1: แล้วก็ไม่ออกสื่อด้วย
0: ไม่ออกสื่อด้วย
1: เงียบสนิท
0: มันก็แปลกอ่ะ
1: เห็นไหมมาวันนี้ข่าวแรก
0: ข่าวแรก
1: เลยจ้าก็บอกแล้วว่าเก้าอี้ครม.ตอนนี้สั่นคลอนมากๆ
0: สั่นคลอน
1: เขาก็เลยบอกว่าเขาจับเก้าอี้ไว้ดีๆแล้วกัน
0: ใช่ก็พูดถึงท่าธรรมนัสมาเขาคงไม่เอาหรอกเก้าอี้เก้าอี้เก่าๆแล้วคิดว่าเก้าอี้แต่ไม่เก่าๆต้องเอาเก้าอี้ที่แบบ
1: ระดับหัวหน้าพรรค
0: ก็
1: ต้องระดับกระทรวงเกตเอป่ะ
0: ก็นั่นแหละก็เลยตอนนี้ที่อยู่กระทรวงกันราเกรดเอแล้วก็คงจะสั่นทอนอย่างที่คุณบอกแหละแต่การเมืองอะไรก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคุณแต่อะไรก็อาจเป็นไปได้
1: นี่ไง อยู่ฝ่ายค้านตอนนี้จะโดดไปร่วมรัฐบาลแล้วนะจ๊ะ
0: แหมคุณก็อย่างนั้นนะสิคือถ้าข่าวมาจริงเท็จก็ไม่รู้นะแต่ว่าข่าวมาล่าสุดเป็นแบบนั้นใช่ไหมคุณ
1: ก็เหตุผลในการลาออกไงเนื่องจากเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลในพรรคภูมิใจไทยนี่คือเหตุผลเอาละวะงานนี้ได้รู้แล้วว่าจะเป็นยังไงนะก็ต้องรอดูกันไปสำหรับส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวการเมืองบอกแล้วข่าวร้อนมาก
0: ๆ
1: เมื่อสักครู่นี้เอง
0: นะเพราะว่าที่ผ่านมานี่แหละคืออย่างที่คุณบอกแหละคือเขาไม่มีบทบาทอะไรในฝ่ายค้านเลยอ่ะไม่ปรากฏด้วยไม่มีข่าวด้วยทั้งที่คนอื่นก็มีการเขามีการประชุมครม.ใช่ไหมว่าค้านโครงการนู้นโครงการนี้โครงการนั้นแต่เขาไม่มีเลยเงียบๆไปแต่นี่ก็โผล่จะมาร่วมรัฐบาลใช่ไหมรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าอะไรนะเก้าอี้รัฐมนตรีไหนที่ต้องสั่นคลอนที่ต้องอาจจะประมาณว่าที่ต้องย้ายไปอาจจะย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าเก้าอี้ตรงนั้นมีเจ้าของจะตัวจริงจะมาอะไรประมาณนี้แหละคุณนะนี่เกี่ยวกับบ้านการเมืองก็เป็นแบบนี้แหละแค่นะครับรู้ฟังไม่นิ่งนะ
1: อ่ะมาต่อกันด้วยเรื่องนี้โอ้โหเมื่อวานนะถามกันเยอะมาก1,000นี่เขาให้2เดือนจริงเหรออ ่
0: าแล้วยังไง
1: อ่ะ
0: วันนี้จะรู้เรื่อง
1: จะจริงหรือไม่จริงแต่ต้องบอกว่านี่คือกระทรวงสิ่งที่กระทรวงการคลังจะเสนอครม.วันนี้นะในวันนี้ค่ะ22กันยายนนะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ออกไป

0: อีก2เดือนโดยเฟส2อ่ะเขาใช้คำว่าเฟส2นะ
1: ครับ
0: ควบคุม2เดือนก็คือเดือนตุลาคมไปถึงพฤศจิกายน
1: ครับ
0: โดย2เดือนนี้นะเพื่อที่จะให้มีเงินหมุนเวียนในช่วงของไตรมาสสุดท้ายเขาว่ากันอย่างนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งเงื่อนไขก็คือรัฐบาลนั้นสนับสนุนให้นั้นเดือนละ500เป็นระยะเวลา2เดือนก็คือ 1,000 บาทแต่รัฐบาลนั้นจะให้เป็นก้อนเดียวก็คือ
1: ก้อนเดียว
0: ให้ 1,000
1: แต่ว่าใช้จ่ายภายใน2เดือน
0: จากเดิมที่ 1,000 เราใช้1เดือนใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็เป็น 1,000 เนี่ยเราใช้ระยะเวลา2เดือนโดยที่ผู้ที่ได้รับนั้นก็ให้ไปบริหารจัดการกันตัวเองว่าจะใช้ยังไงจะแบบไหนหลายคนบอกว่าโอ้ย 1,000 น่ะใช้สงสาร5วันก็หมดแล้ว
1: ใช่
0: ยังไม่พอเลยอยากจะได้เหมือนเดิมได้ไหมล่ะ
1: เดือนละพัน
0: ซึ่งในครั้งนี้นะวันนี้ครม.ก็จะเสนอบอกว่านี่ก็เป็นการช่วยเหลืออุ้มภาระค่าของชีพของประชาชนมากแล้วเพราะว่าตอนนี้นั้นมีเงินเหลืออยู่เพียงแค่ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ได้อีกละก็ในวันนี้จะประกาศอย่างเป็นทางการโดยที่จะต้องเอาเข้าครม.ก่อนตามขั้นตอนนะแต่วันนี้ก็ถือว่าคงจะเคาะเท่านี้แหละ
1: ก็จะเคาะเท่านี้แหละว่าเป็นอย่างไรจะได้เพิ่มเติมอีกไหมก็คอยดูในวันนี้แหละเขาจะประชุมกันนะครับพูดถึงปัญหาก็ตามมาเช่นเดียวกันคุณเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละ
0: มีปัญหาอะไร
1: มีปัญหาร้านค้าเขางดเปิดรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเขาติดป้ายเลยปกติก็จะมีป้ายไทยช่วยไทยพลัสเขาบอกว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการแต่ครั้งนี้บางร้านเขาติดงดไทยงดรับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็มีการไปสอบถามทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรม
0: ี
1: เหตุผลอะไรนี่แหละเขาบอกว่าช่วงนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมีแนวโน้มจะต่ออายุอีก2เดือนที่คุณบอกใช่ไหมอย่างไรก็ตามร้านค้าบางร้านค้าไม่อยากรับเงินจากโครงการนี้แล้วจงกลายเป็นไวรัลคนแชร์เพียบเลยตอนนี
0: ้
1: ข่าวนี้เมื่อวานนี้เองนะครับเพราะว่าร้านค้าหนึ่งโพสต์เรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสทางร้านออกมาชี้แจงให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจตรงกันว่าจริงๆแล้วร้านรับคนละครึ่งมาตั้งแต่ช่วงแรก
0: ๆ
1: ช่วงหลายปีที่ผ่านมาคือรับตลอดเลยประมาณนั้นแหละ
0: คนละครึ่ง
1: คนละครึ่ง
0: เป็นโครงการนู่นเลย
1: ใช่เขาไม่เคยงดนะไม่เคยงดและรับมาตลอดทุกเฟสเลยที่ผ่านมาทางร้านไม่เคยขอขึ้นราคาสินค้าเพราะรับโครงการเราอยากให้ลูกค้าได้ซื้อของถูกๆและใช้สิทธิ์กันได้เต็มที่ได้ใช้เต็มที่นะคุณแล้วก็ต่อมารอบนี้เขาบอกว่าทางร้านเองก็คาดไม่ถึงเพราะลูกค้าให้การตอบรับดีมากคือร้านเขาตอบรับเกินเป้าอะไรประมาณนั้นตอบรับดีมากมาใช้สิทธิ์กันเยอะมากจนยอดของทางร้านเกินจากโควต้าที่กำหนดไว
0: ้
1: จากที่กำหนดไม่เกิน2ล้านบาทยอดของร้านขึ้นไปถึงประมาณ 3.5 ล้านบาทก
0: ็
1: คือยอดเพิ่ม
0: ยอดทะลุเป้า
1: ทะลุเกินเป้า
0: เกินเป้า
1: พอเกินเป้าปรับทางบัญชีกลางแจ้งมาบอกว่ายอดที่เกินจะทำให้ร้านมีภาษีต้องจ่ายเพิ่มเติมเพิ่มก็ไม่ใช่น้อยนะก็ว่าจ่ายเพิ่มอีกกว่า 300,000 บาทคุณเพราะว่าเขาเพิ่มจาก2ล้านเป็น3ล้านกว่าซึ่งจำนวนนี้เขาบอกว่าทางร้านรับภาระไม่ไหวจริง
0: ๆ
1: ก็เลยคิดแล้วคิดอีกประมาณว่านอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนดีไหมโครงการนี้อะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายรับภาระภาษีไม่ไหวก็เลยเขียนป้ายงด
0: ก่อน
1: งดใช่ที่ไทยพลัส
0: เข้าใจเขาก็คือยอดน
1: ั้
0: นเกินกว่าที่รัฐบาลนั้นได้กำหนดเอาไว
1: ้ใช
0: ่ไหมเขาต้องจ่ายภาษี
1: ภาษี
0: ซ
1: ึ่
0: งภาษีตรงเนี้ยมันเพิ่มแล้วมันสูงมาก
1: สูง
0: เขาก็รับไม่ไหว
1: ก็นั่นแหละแล้วมีได้ผลดีอะไรกับทางร้านไหมทุกคนพูดถึง
0: กลายเป็นว่ากำไรที่ร้านได้เอาไปจ่ายภาษีหมดเลย
1: เอาไปจ
0: ่
1: ายภาษีหมดเลยนี่แหละก็มีปัญหาแล้วก็ลูกค้าที่ใครไปประจำกับร้านบ้านเราอ่ะนะประจำก็ถึงเวลาก็จะไปใช้จ่ายตรงนั้นแหละ
0: ขอบคุณ
1: งดรับงดรับ
0: ฉันเข้าใจนะที่ทำไมร้านนี้ถึงแบบคนไปเยอะมากมีทุกอย่างที่ต้องการ
1: ใช
0: ่ร้านไหนที่เหมือนกระเป๋าโดเรมอนน่ะคือเข้าไปแล้วอยากจะได้อะไรแล้วได้หมดเลยอ่ะคุณเห็นไหม
1: ใช่
0: มันแน่นอนอยู่แล้วว่าลูกค้ายังไงก็ไป
1: ใช่
0: แล้วอ่ะมีทุกอย่างที่ต้องการแล้วหนึ่งการบริการบริการดีลูกค้าก็ติดอกติดใจบอกต่ออีกใช่ไหมล่ะคุณ
1: ใช่ใช่เพราะว่าบริการดีไงขายก็ราคาเท่าเดิม อะไรประมาณนี
0: ้บริการดีไม่ได้เอาเปรียบลูกคงลูกค้า
1: ใช่
0: รวมไปถึงสินค้าก็มีคุณภาพสินค้ามีคุณภาพการบริการนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้สำคัญมากบางร้านนะคุณอ่ะของเพียบพร้อมเหมือนกันแต่พอเข้าไปปุ๊บการบริการไม่ประทับใจ
1: ใช่ก็ไปเป็นที่ไม่พอใจของลูกค้าเหมือนกัน
0: ลูกค้าก็ไม่ไปแล้วฉ
1: ัน
0: ไปครั้งเดียวใช่ไหมเธออย่าไปเลยร้านนี้บริการไม่ดี
1: เ
0: นี่ยก็จะบอกแบบเนี้ยลูกค้าก็ไม่เธอไปร้านนี้สิบริการดีมากเลยอ่ะคุณบอกต่อไหมล่ะ
1: ใช่ใช่
0: มันก็เหมือนกันอันนี้อาจจะว่าเขาแบบพร้อมทุกอย่างทำให้ลูกค้าเยอะแล้วก็ยอดก็เลยทะลุไป
1: ยอดก็เลยทะลุไปก
0: ็
1: เลยพอยอดทะลุไปปั๊บก็จะมีทางธนาคารเนี่ยแจ้งมาว่ายอดเกินไปก
0: ็
1: ต
0: ้
1: องเพิ่มต
0: ้
1: องจ่ายภาษีเพิ่มแล้วทีนี้ร้านค้าอย่างที่บอกอ้าวแล้วเขาได้อะไรล่ะในเมื่อจ่ายภาษีเพิ่มแล้วก็เขาบอกว่าร้านของเขาคือเวลาเปิดคนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสคือจะมีลูกค้าเยอะเลยทุกร้านเลยใช่ไหมคุณแต่ของเขาร้านอาจจะใหญ่กว่าเลยมีทุกอย่างที่คุณบอกแหละใช่ไหมพอลูกค้าก็ไปเราจะปรับว่าจำกัดแค่นี้ได้ไหมร้านค้าเพราะว่าจำกัด100คนต่อวันมันก็คงเป็นไม่ได้หรอกร้านใช่ไหมก็อยากจะให้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยพอข่าวนี้ออกมาคุณนึกถึงเลยที่บ้านก็กระทบเหมือนกันแต่ว่ากระทบไม่ใช่ตอนนี้แหละเราก็ไม่ได้เป็นข่าวร้านเล็กๆนะตอนนี้ที่บ้านก็ไม่ได้ทำและเช่นกันเพราะว่าเกินเป้าเหมือนร้านนี้แหละคุณเราเนี่ยร้านเล็กๆเข้าใจไห
0: ม
1: ร้านเล็กแต่ว่าลูกค้าบอกมาว่า
0: ในหมู่บ้านนะ
1: หมู่หนึ่ง
0: หมู่หนึ่งหมู่สองหมู่สองหมู่สองบอกเมื่อหมู่สามอีกมากันอ
1: ีกก็อย่างที่คุณบอกเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าร้านบริการดีไหมผู้
0: จาด
1: ี
0: บริการด
1: ี
0: เป็นหนึ่งในการเรียกลูกค้านะ
1: เพราะว่าที่หมู่บ้านของเขาก็มีเช่นเดียวกันแต่มารุมตรงนี้แหละจนแม่ค้าแบบ
0: ถ้าให้คุณเลือกหนึ่งร้านแม่ค้าค้าแล้วอะไรดีคะหนึ่งแม่ค้ายืนนิ่งๆเนี่ยค
1: ุ
0: ณเข้าร้านไหนทั้งถามก่อน
1: น
0: ั
1: ่นแหละต้องการร้านค้าที่รับแขกก่อนแหละอะไรประมาณนี้คุณ
0: การรับแขกการเชิญมันเนาะ
1: ใช่แต่ที่บ้านนี่เขาไม่ได้งดเพอคือประมาณว่าพอเกินเป้
0: า
1: ก็คือทางกระทรวงพาณิชย์รู้สึกว่าดูแลตรงนี้ใช่ไหมคือว่าตัดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ไปชี้แจงว่าทำไมของคุณนั้นร้านคุณนั้นเกินเป้
0: า
1: อะไรเยอะมากร้านเล็กๆ เท่านั้นเองทำไมแบบเงินยอดเข้าแต่มันเกินน่ะพอนั้นเขาเจ้าของร้านเขาก็ไม่ได้ไปชี้แจงว่าอย่างอะไรยังไงทำไมถึงเกินเป้าพอนั้นเขาตัดโอเคพอตัดปั๊บเขาไม่ได้ติดต่อเขาไม่ต้องเขียนป้ายว่างดอะไรเหมือนร้านนี้คุณก็โอเคก็จบไปในเมื่อเขาไม่เอาเพราะว่าเขาไม่เอาตรงนี้เหมือนกันถ้าเยอะไปเขาว่าภาษีก็เพิ่มพอภาษีเพิ่มปั๊บอย่างที่บอกแล้วร้านค้าได้อะไรล่ะแทนที่จะได้กำไรใช่ไหมกับโครงการนี้พอ
0: จ่ายภาษี
1: มันจ่ายภาษีอีกนี่แหละผลกระทบแล้วเขาว่ามีบางร้านไม่เอาละไม่รับไทยช่วยไทยพลัสแล้วคุณ
0: ไปต่อกันที่การศึกษาเลยคุณ
1: การศึกษาก็แรงเหมือนกันตอนนี้เกี่ยวกับเงินกยศ.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาใช่ไหมคุณตามข่าวตอนนี้คือประมาณว่างบไม่พออ งบไม่พอแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกรัฐบาลก็มีเงินส่วนหนึ่งเงินกู้อะไรที่จะไปจุนเจือตรงนั้นอย่างไทยช่วยไทยพลัสก็เอาไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะหาผลทางไม่ได้ก็เอาเท่าที่เหลือนี่แหละเขาบอกว่าเอาเงินส่วนที่ส่วนไหนก็ตามแต่คือมาเพิ่มเติมกับกยศ.เพราะตอนนี้น้องๆที่จะกู้เงินกยศ.ไม่ได้คุณ มีปัญหาบางคนเขาบอกว่าลูกค้าก็ลูกค้ากยศ.ว่าน้องๆกยศ.ที่กู้ไปแล้วก็มีวันที่จะตัดจะตัด ตัดเพราะว่าประมาณว่ากู้พันหนึ่งสมมุติว่านะเขากู้มาแล้วตั้งแต่มัธยมอ่ะแล้วก็พอไปมหาวิทยาลัยมันก็งบไม่พอแล้วก็ทางรัฐบาลก็ประกาศว่าจะงดแล้วงดบางคนนะไม่ใช่ทุกคนแล้วก็น้องๆคนรุ่นใหม่ที่ทำสัญญากู้ไว้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่างบไม่พอคุณก็เลยมีปัญหาตอนนี้กับกยศ.เนี่ยเขาว่าวิกฤตกยศ.ติดลบ 7,000 ล้านทางแก้ไม่ใช่แค่ทวงหนี้ต้องสร้างวินัยจิตสำนึกแล้วก็เมื่อเช้านี้ทางอะไรนะสำนักนายกรัฐมนตรีก็ประกาศบอกให้กยศ.นี่แหละกองทุนการเงินผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้แหละคือจะทำยังไงไปหาหนทางเพราะเขาบอกว่าจะเอาทุนมาเพิ่มมันก็นะมันเป็นหมุนเงินหมุนเวียนเนี่ยเงินกยศ.เป็นเงินหมุนเวียนสมมติตั้งว่า1ล้านบาทก็หมุนเวียนอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมคุณหมุนเวียนเพราะว่าคนที่จบเรียนก็ต้องมีการจ่ายคืนก็คือหมุนเวียนอยู่ในทุนตรงนี้แหละประมาณ1ล้านบาทนี่เรายกตัวอย่าง1ล้านบาทถ้ามีการเพิ่มก็ถือว่าแบบกยศ.เนี่ยบริหารการจัดการเงินไม่ดีพอไม่ไปตามเป้าก็เลยบอกว่าให้ทางกยศ.นี่แหละไปดูว่าทำไมถึงเงินนั้นไม่สามารถที่จะกระจายให้กับน้องๆที่จะกู้คนต่อไปไม่มีเงินเพราะว่าหนึ่งละปัญหาที่เราคุยประจำคนที่จบแล้วไม่ได้จ่ายคืนแล้วก็ทางนี้สำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าเอาแล้วเขาไม่ได้จ่ายคืนเราต้องมีหนทางสิจะทำยังไงให้น้องๆเหล่านี้
2: จ่ายคืน
1: มีหนทางไหนบ้างเพราะตอนกู้อย่างที่บอกตอนกู้ก็กู้ใช่ไหมแม้ตอนจ่ายถึงเวลาจ่ายทำไมไม่จ่ายทางกยศ.เองวันก่อนที่ออกข่าวใช่ไหมปรับก็แล้วไม่อะไรนะปรับลดดอกเบี้ยก็แล้วปรับต้นให้จ่ายเฉพาะต้นแล้ว
0: ลดดอก
1: ลดดอก
0: คนที่จ่ายดีก็ลดอีกอะไรสารพัดไปหมดเลย
1: สารพัดไปหมดเลย
0: คือถ้าบอกเป็นเจ้าหนี้อ่ะคุณเป็นเจ้าหนี้ที่โคตรใจดีแล้วอ่ะ
1: ใช่ใช่โชคใจดีเลยแหละ
0: เพราะว่าลดทุกอย่างแล้วก็แบบไม่พร้อมไหมคือสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่องเท่านี้จ่ายไม่ได้ขอจ่ายเท่านี้ก็ยังยอม
1: ใช่
0: คือเรียกว่าอย่างที่บอกเขาเป็นเจ้าหนี้เขาเจ้าหนี้ที่โคตรใจดีแล้ว
1: โคตรใจดีใจดีจริง
0: ๆหรือว่าใจดีเกินไป
1: นั่นแหละเกินไปหรือเปล่าทางที่ดีน่ะเราทางถ้าไปเป็นไปได้ถ้าเป็นเราอยากจะให้เขาเคร่งตรงนี้แหละคุณทางกยศ.เคร่งคุณได้เวลาแล้วใช่ไหมบางทีก็10ปีก็ยังไม่จ่ายมีคุณ
0: จริง
1: 10ปีก็ยังไม่จ่าย
0: จบมาทำงานแล้วจนแบบเลอะล่วงเลยไปยังไม่
1: ติดต่อเลยทั้งที่หนังสือมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกไม่รู้จะว่ายังไงแล้วก็ที่ผ่านมาทางกยศ.นี่เขามีการเปิดใช่ไหมให้ลูกค้ากยศ.นี่มาไกลเกลี่ย
0: ทุกปี
1: ทุกปีจะมี
0: แล้วทุกปีก็โอ้โหไกลเกลี่ยเนี่ยเยอะมาก
1: ใช่แล้วปัญหาก็ไม่จบสักทีนี่ตอนนี้มีปัญหาอีกแล
0: ้
1: ว
0: แต่ยังไงกว่าจะชื่นชมคนที่จ่ายดีใจ
1: ใช่ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องบอกชื่นชมเลยว่าคุณเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบมาก
1: ๆถูกต้อง
0: เราต้องจ่ายนี่ต้องชื่นชมนะเพราะบางคนเนี่ยทำงานปุ๊บคุณจ่ายจนหมดแบบนี่คือต้องชื่นชมเขา
1: จริงๆบางคนเขาไม่ได้ทำงานก็มีนะคนที่จ่ายหมดอ่ะเพราะว่าเขาถือว่าเขากู้ไงเขายืมเขาก็ต้องจ่ายถึงไม่ได้เป็นข้าราชการไม่เป็นพนักงานเขาเปิดร้านค้าเองคุณร้านขายของหมู่ชาวบ้านทั่วไปแต่เขาก็ส่งนะส่งคืนอ่ะจนจบจนหมดของเขาเช่นเดียวกันคุณ
0: จริง
1: นี่แหละคืออย่างที่คุณบอกขอชื่นชมสำหรับน้องๆที่แบบเรียนจบแล้วแล้วก
0: ็
1: มีงานทำ
0: แล้วส่งจนหมด
1: คุณ
0: นี่คือต้องบอกว่าชมจริง
1: ๆแล้วก็ฝากน้องๆที่ไปไกลเกลี่ยแล้วอะไรประมาณนี้เขาเปิดแล้วก็คือจ่ายเหอะเพราะว่าน้องๆเนี่ยตอนนี้มีปัญหาน้องๆคนรุ่นหลังไม่สามารถเรียนหนังสือต่อได้แล้วนะคุณบางคนเพราะว่าจริงๆเขาก็อยากจะเอาเงินนี้แหละที่นะเป็นค่าเล่าเรียนของเขาเราคนบ้านนอกนะไม่มีเงินหรอกที่จะเรียนเพราะเรียนมหาวิทยาลัยมันไม่ใช่แค่ทุน10 บาท 20 บาทนะอย่างที่เรารู้ค่ากินอีกค่าเช่าอีกค่าอะไรเยอะแยะมากมายต้องอาศัยเงินกู้นี่แหละคุณ แล้วพอรัฐบาลไม่มีเงินกู้ตรงนี้คุณน้องๆก็จะไม่มีการศึกษาแล้วต่อไปคุณก็ต้องเห็นใจน้องๆคุณรุ่นใหม่ก็สำหรับคนรุ่นเก่าที่เรียนจบไปแล้วนะก็จ่ายคืนซะบ้าง
0: จากที่จ่ายคืนกันน้อยเงินมีน้อยกระทบต่อน้องๆรุ่นใหม
1: ่
0: ที่จะไปกู้ยืมบางคนบอกว่าพอมีเงินน้อยคุณรู้ไหมการทำสัญญามันก็จะเข้มงวดขึ้น
1: ใช่
0: เพราะว่าเงินมันน้อยแล้วเนี่ย
1: ใช่
0: จะต้องคัดแล้วคัดอีกคัดจริงๆ
1: ใช
0: ่ทำให้ในการทำสัญญานั้นยากขึ้นคุณจะต้องเอาลายเซ็นผู้ใหญ่ลายเซ็นข้าราชการระดับปีนั้นปีนี
1: ้4 5ที่ผ่านมา
0: อะไรแบบเนี้ยยากไปอีกคุณน้องๆบอกว่ากว่าจะหาตัวผู้ใหญ่บ้านเจอก่อนนานแล้วไอ้ข้าราชการระดับสูงๆก็จะไปหาที่ไหนไม่ได้รู้จักใครเลยลำบากอีกนะคุณกลายเป็นว่าอะไรล่ะส่งผลกระทบต
1: ่อน้อง
0: ๆ
1: พอต้องไปหาหลักฐานยุ่งยากใช่ไหม
0: คุณจะต้องไปหาคนค้ำประกันว่าถ้าจบแล้วเธอจะต้องจ่ายนั่นนู่นคุณแล้วบางคนเขาก็ไม่ค้ำให้นะ
1: ใช่เขาไม่ค้ำให้อ่ะ
0: เอาจริงๆผู้ใหญ่บ้านบางคนเขายังแบบจะเซ็นก็แบบคิดหนักนะว่าเธอจะจ่ายไหมแล้วถ้าเธอไม่จ่ายแล้วฉันต้องจ่าย
1: ชอบแล้ว
0: ถ้าหนูฉันเซ็นไป10คนฉันต้องจ่าย10คนฉันตายนะ
1: ไม่ไหวนะ
0: จริงๆคุณอันนี้คือเราก็เข้าใจในส่วนของผู้ใหญ่บ้านที่จะเป็นต้องเซ็นอยู่แล้วหนึ่งแล้วล่ะ
1: ใช่
0: มันใช่นะคุณสมมติว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านคุณเซ็น10คนปีเนี้ยคุณเซ็น10คนแล้ว10คนนี้4ปีผ่านไปไม่จ่ายคุณต้องจ่ายถ้า10คนคนละพันเท่าไหร
1: ่ก่อนนะ
0: แล้วไอ้ก่อนหน้านี้อีกล่ะ
1: ใช่เพราะทุกปีไงที่เขาเปิดโอกาสน้องๆที่กู้อ่ะ
0: นั่นแหละตายคุณตาย
1: ตายแน่นอนนะครับแต่ว่าหลังๆนี้ก็หลังๆที่ผ่านมาไม่ต้องยุ่งยากถึงขนาดนั้นแล้วใช่ไหมล่าสุดอ่ะ
0: ก็ยังมีอยู่นะ
1: ก็ประมาณว่าแค่พ่อแม่ประกันเองนะที่ผ่านมาคือสะดวกขึ้นอ่ะ
0: ผู้ใหญ่บ้านยังต้องเซ็นรับรองอยู่จ้ะ
1: รับรองอยู่เหมือนเดิ
0: ม
1: ได้กำลังจะบอกว่าเนี่ยรุ่นแรกกยศรุ่นแรกกยศนั่นผู้ใหญ่ก็ต้
0: อ
1: ง4-5ก็ด้วย4-5ก็ด้วย
0: ใช่
1: แล้วก็4-5ก็ไม่ใช่คนเดียวนะรู้สึกว่า2ก็รู้สึกว่า
0: แล้วถามก่อนแล้วฉันตาสีตาสาฉันไม่รู้จักใครคุณแล้วฉันให้ใครเซ็นล่ะ
1: ก็นั่นแหละ
0: แล้วถ้าไม่ได้สนิทสนมกันเขาจะเซ็นให้เรามั้ยล่ะ
1: ใช่ๆแต่ว่าประมาณว่าลูกบ้านไงอย่างผู้ใหญ่บ้านถึงไม่สนิทก็ลูกบ้านของเขาก็ต้องดูแลอยู่แล้ว
0: ปฏิเสธไม่ได้ไงในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ซึ่งตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องผ่านผู้ใหญ่บ้านนี่การเรียนใช่ไหมกู้เงินขณะเราจะทำงานตอนนี้จะทำงานต้องมีใบรับรองจากผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับตอนนี้อย่างคนรุ่นใหม่ประมาณช่วงนี้บ้านคุณเซเว่นคนทำงานเซเว่นเยอะใช่ไหมบ้านเราตอนนี้
0: เพราะว่าเวลาจบมาแล้วไม่จะทำอะไร
1: ไม่จะทำอะไร
0: ก็ทำงานไม่ใช่ว่านะคุณที่คุณบอกว่าอ่ะพนักงานร้านเซเว่นอันนี้นะรายได้ดีนะ
1: บิ๊กซีอะไร
0: รายได้ดีนะ
1: ได้
0: เพราะว่าอะไรน้องๆที่จบปริญญา
1: ใช่
0: ที่เคยมาฝึกงานที่เราก็ยังไปทำเลย
1: ยังไปทำ
0: ก็ยังดีกว่าตกงานน่ะ
1: ถูกต้องก็สมบัติปริญญาทั้งนั้นแหละเพราะว่าทางเนี่ยทางบริษัทของเซเว่นเนี่ยเขารับปริญญาคุณเพราะว่าประมาณว่าก็จะช่วยเด็กที่จบที่จบแล้วไม่มีการทำเขาเลือกเลยนะเขาเอาใบปริญญา
0: แล้วก็จะต้องแบบคุณทำงานณปัจจุบันความรู้ความสามารถจะต้องมีในระดับหนึ่งนะแต่ก็บอกว่าถ้าไม่เลือกงานไม่ยากจน
1: ไม่ยากจนจริ ง
0: แล้วบอกว่าอู้เนี่ยเรียนจบตั้งปริญญานี่จะให้ทำงานแบบนี้แบบนี้เองเหร
1: อ
0: จะบอกให้จบปริญญาขายของก็ได
1: ้
0: แค่เรามีอาชีพทำเรามีรายได้ก็พอแล้วเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนกับประเทศเราไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายเรามีอาชีพที่สุจริตก็ดีแล้ว
1: ก็ดีแล้วถูกต้อง
0: นะอันนี้ต้องบอกว่าครับน้องๆบางคนบอกว่าเรียนจบจะให้ไปขายของเหรอจะเป็นทำสวนเหรอไม่เอาอ่ะคิดใหม่ลูก
1: แม่บางคนบอกว่า ถ้าแบบนั้นจะให้ไปทำสวนจะไปค้าขายเป็นแม่ค้าไม่ต้องเรียนดีกว่าอะไรประมาณนี้ทั้งที่รู้ไหมว่าถ้าเราเรียนเนาะเราเพิ่มความรู้กับตัวเองเราถึงแม้จะทำการเกษตรเราก็มีไอเดียที่จะ
0: แล้วก็มีความรู้ปลูกยังไงใส่ปุ๋ยอะไร
1: ไปศึก
0: ใช่ไหมล่ะนะก็ว่ากันไปนี่ในส่วนของเรื่องของเงินกยศ.ที่ต้องบอกว่าน้องๆมีอาชีพอะไรแล้วแต่เรียนจบแล้วจ่ายเถอะค่ะ
1: จ่ายเถอะจ่ายนะครับ
0: คุณไปต่อที่ต่างประเทศเลยนะ
1: จ่าย
0: ไปที่ต่างประเทศไปที่นี่คุณบังคลาเทศ
1: เกิดอะไรขึ้นที่บังคลาเทศ
0: ผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกคุณ
1: ระบาดไข้เลือดออก
0: เขาบอกว่าเดือนกันยายนเนี่ยผ่านมา20วัน21วันเองนะไข้เลือดออกเนี่ยที่บังคลาเทศเสียชีวิตไปแล้ว87รายจ้ะแล้วก็ที่ป่วยอยู่ตอนเนี้ยเกือบ 30,000 รายแล้วนะจ๊ะเขาบอกว่าโอ้โหระบาดหนักมาก3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับไข้เลือดออกคุณแม้เดือนเดียวเกือบร้อยอ่ะคุณเดือนเดียวไม่ใช่เดือนเดียวสิ20วันน่ะ
1: 20วันยังไม่ถึงเดือนน
0: ี่20วัน87รายอ่ะคุณเขาบอกว่าพุ่งสูงมากในเดือนนี้โอ้โหอย่างที่เราย้ำตลอดเลยนะไข้เลือดออกนะคุณบ้านเราก็ป่วยกันเยอะก็ให้เฝ้าระวังกันเยอะๆอยู่นะตอนนี้นะสำหรับไข้เลือดออก
1: ต่ออีกสักข่าวหนึ่งเมื่อวานคุณก็บอกแล้วที่ญี่ปุ่นมีพายุอะไรเกิดมานะบนที่ญี่ปุ่นน่ะก็เมื่อวานคุณยังไม่ได้รายงานมีผู้เสียชีวิตนะวันนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วนะ
0: เมื่อวานบอกว่าให้เตรียมรับมือ
1: เตรียมรับมือ
0: แล้วก็เขาอบพยพประชาชนบางส่วน
1: ไปอยู่ที่ปลอดภัย
0: ใช่
1: ใช่
0: แต่
1: เข้าจริงๆ
0: ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้พออพยพไปยังที่ปลอดภัยแล้วก็มีพายุเข้าเลย
1: เข้าเลย
0: เข้าเลย
1: นั่นแหละคือความทันสมัยของระบบระบบสมัยนี้นะเขาว่าจับพายุไต้ฝุ่นดุนยวน
0: ดุอะไรแล้วนะเมื่อวานน่ะชื่ออะไรแล้วนะ
1: นี่ดุนยวนดุนยวน
0: อ
1: ย่างน้อยตอนนี้เขาว่าพายุดุนยวนเข้าญี่ปุ่นอย่างน้อย2รายแล้วนะคุณนะครับผู้เสียชีวิตจากพายุนี้2รายแล้วพร้อมเตือนให้ประชาชนมากกว่า1ล้านคนยังคงอพยพไปพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยสงสัยที่ผ่านมาเขาให้มีประกาศแล้วให้อพยพก็ยังไม่ได้มีการเตรียมพร้อมความพร้อม
0: เขาอพยพไม่ใช่ว่าครั้งเดียวแล้วหมดเลย
1: หมดเลย
0: คนเป็นล้านล้านคนอ
1: ่
0: ะก็ค่อยๆทยอยค่อยๆทยอยอาจจะเหลืออยู่ที่ยังไม่ทันหรือเปล่านะแต่ต้องบอกว่ามาเร็วทันใจมากเลยนะพอญี่ปุ่นประกาศปุ๊บเนี่ยว่าจะมีพายุเข้าใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาก็อพยพเลยนะ
1: นะแต่ก็ไม่พ้นเหมือนกันนะครับเมื่อวานยังทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์เขาบอกว่าส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานางาวะของญี่ปุ่นนะครับนะไต้ฝุ่นเนี่ยคือปีนี้เยอะมากนะคุณเท่าที่เราอ่านข่าวมากี่ปีปีนี้รู้สึกว่าแบบ
0: ทุกประเทศอะ
1: ทุกประเทศคือจะมีพายุนู้นพายุนั้น
0: เข้าตลอด
1: ใช่ใช่แล้วเข้าก็ไม่ใช่แบบเบาๆนะหนักๆแรงๆกันทั้งนั้นเลยแต่ละลูกเข้าไปนะครับแต่บ้านเราก็ขอให้ไปไกลๆคุณเนาะเราเป่าไปทะเลเหอะ เป่าไปทะเลมาไม่ต้องมาที่บนบกนะครับเพราะว่ากระทบกับพวกเรากับมนุษย์เราอยากจะอยู่อีกนานๆ
0: คุณเท่าคนแก่ชอบบอกว่าไปตกในทะเลหนูพา
1: ไปในทะเล
0: หนูใช่ไหมมันจะพูดแบบนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่คนทะเลบอกว่าเอ้าให้กระทบกับเราเหรอคนทะเลว่าเอาไปที่ภูเขาบนบกดูอะไรประมาณนี้แต่พูดถึงประเทศไทยของเราก็น้อยมากนะที
0: ่ถ้าเทียบกับประเทศอ
1: ื่นๆนะครับก็อยากให้มีด้วยอยากได้
0: ไม่อยาก
1: ไม่อยากได้ไม่อยากได้ใช่ไหม
0: สิ่งที่อยากได้ก็ไม่ได้ดังหวัง
1: ไม่ได้ดังใจ
0: เมื่อวานนี้อันนี้เรามาเข้าสู่ข่าวกีฬากันแล้วนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้นะสำหรับความคืบหน้าการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเอเชียนเกมในครั้งนี้เราก็มีความหวังในหลายๆเหรียญทองนะ แล้วก็เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าลุ้นกันทั้งประเทศสำหรับนักตบลูกยางสาวไทยนะในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้เราเจอกับจีนต้องบอกว่าแข็งปุ๊กเลย
1: แข็งปุ๊กเลยใช่ไหม
0: อ่ะคุณไม่ต้องพูดถึง
1: จริง
0: นะสำหรับเมื่อวานนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนค่ะหลังจากที่เรานั้นเจอกับจีนเมื่อวานนี้แล้วก็สาวไทยนั้นต้านไม่ไหวจริง
1: ๆ
0: นะเมื่อวานนี้นะพ่ายไป2ต่อ3เซตในรอบรองชนะเลิศทำให้เรานั้นได้ไปชิงเหรียญทองแดง
1: เหรียญทองแดง
0: กับเกาหลีใต้
1: เกาหลีใต
0: ้ในบ่าย2โมงวันนี
1: ้วันนี้ใช่ไหม
0: 14นาฬิกาวันนี้นะซึ่งทางด้านของโค้ชออสก็ได้ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าเรานั้นพลาดสร้างประวัติศาสตร์กับการไปลุ้นเหรียญทองแต่เราก็สร้างประวัติศาสตร์ในการชิงเหรียญทองแดงนะซึ่งวันนี้เรานั้นจะชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้เวลา14นาฬิกาซึ่งโค้ชออสบอกว่าเรานั้นพาทีมมาแข่งในครั้งนี้เราก็คว้าแชมป์เอเชียมาแล้วคว้าตั๋วไปโอลิมปิกแล้วก็แสดงความยินดีกับจีนด้วยที่เข้าชิงแต่เราก็บอกว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วจริงๆเมื่อวานนี้จีนเขาบล็อกดีเหลือเกิน
1: ดีมาก
0: เขาบล
1: ็
0: อกดีเขาเสิร์ฟดีนะผู้เล่นของเขานั้นทำคะแนนได้ดีทุกคน
1: คือประมาณว่าเขาอ่านออกเราทุกอะไรทุกการกระทำของเราอะ
0: ถูกต้อง
1: เมื่อเขาอ่านออก
0: เหมือนกับว่าครั้งก่อนนี่ตั๋วไปโอลิมปิกอะ
1: เ
0: ขาคงจะโมโหเรามากก
1: ็
0: เลยกลับไปแก้เกมมาอย่างดี
1: ใช่ใช่
0: ครั้งนี้ก็เลยมาเอาซะเราไปไม่ถูกเลย
1: ไม่ถูกแต่เขาก็บอกว่านะไม่ใช่ว่าง่ายนะ
0: ไม่
1: ใช่ว่าง่ายนะจะเอาชนะเรา
0: ก็ไม่ใช่กระดูกที่จะเคี้ยวง่ายๆเหมือนกัน
1: แข็งเหมือนกันใช่ไหม
0: แต่เราไปเจอจีนที่แข็งปุ๊กกว่าแค่นั้นเอง
1: นะ
0: ซึ่งในครั้งนี้เราก็ต้องมาชิงเหรียญทองกันก็หวังว่าคงจะไม่พลาดเหรียญทองแดงในวัน
1: น
0: ี
1: ้
0: ส่วนจีนนั้นก็ยินดีด้วยการไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นก็ต้องรอเชียร์กันไปซึ่งนักโค้ชออสบอกว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วจริงๆนะนักกีฬาของเราก็สุดๆแล้ว
1: สุดๆแล้ว
0: นะแล้วก็
1: ก็ได้แค่นั้นแหละ
0: หวังว่าจะคว้าเหรียญทองแดงกลับบ้าน
1: หวังว่าแต่เกาหลีก็แข็งเหมือนกันนะก็เคยดูแหละวันนี้ว่าจะเป็นยังไงถ้าเราเล่นแบบเมื่อวานไม่แน่นะเพราะเมื่อวานเล่นแบบอย่างที่คุณบอกไงเล่นไม่ถูกใจเลยอะไรประมาณนี
0: ้แต่เมื่อวานมีความรู้สึกว่าอยู่ว่าด้วยที่จีนแข็งมากเมื่อวานนี้ทำให้เราเล่นอ่อนไปเลย
1: ใช่ทำอะไรไม่ถูกเลยอ่ะ
0: หรือเปล่า
1: จริงจริง
0: หรืออย่างไรอย่างที่คุณบอกต้องรอว่าผีเข้าผีออกด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องเชียร์กันไปบ่ายสองโมงวันนี้
1: บ่ายสองโมงวันนี้
0: 14นาฬิกาดิฉันขออนุญาตนะคะ
1: อีกแล้ว
0: ว่าไปคุณนะ
1: แต่วันนี้อาจจะแบบใจไม่ตุบตับตุบตับเหมือนเมื่อวานนี่แหละแต่เมื่อวานก็พยายามฝืนนะดูไปก็ทำใจไงอย่างที่คุณเราทำใจอยู่ตลอดไหมทำใจก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแต่แค่อยากดูเพื่อความสนุกสนานตอนนั้นเอง
0: วอลเลย์บอลหญิงยังชิงเหรียญทองแดงแต่ทีมชบาแก้วนี่ล่ะสิทีมชบาแก้วฟุตบอลหญิงไทยคุณตกรอบ
1: ตกรอบไปแรกใช่ไหม
0: จ้าไม่มีความหวังแม้กระทั่งชิงทองแดงคุณนะต้องบอกว่าสำหรับทีมชบาแก้วนะฟุตบอลหญิงไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้บอกเลยว่าตกรอบเอเชียนเกมไปแบบที่เรียกได้ว่า3นัดที่ลงแข่งรอบแรกยิงไม่ได้เลย
1: โอ้ขนาดนั้นเลยเหรอปกติชบาแก้วก็ทำได้นะทำไมปีนี้เป็นอย่างน
0: ี้ชบาแก้วระดับบอลไทยไปบนโลกคุณล่าสุดค่ะ3นัดในรอบแรกของเอเชียนเกมในรอบแบ่งกลุ่มอะนะเรานั้นอยู่กับกลุ่มเราอยู่กลุ่ม E ใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณ3นัดที่ผ่านมาเรานั้นอยู่กลุ่มญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็ชนิสไทเปเรายิงเขาไม่ได้เลยจ้ะคือยิงไม่ได้สักลูกอะคุณนะ
1: โอ้โหไม่แตกเลยว่างั้นเถอะ
0: ใช่ถูกต้องนะทำให้ไม่สามารถที่จะ ผ่านเข้ารอบได้นะตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายนั่นทีมชบาแก้วนะ
1: ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เหรียญทองแดง
0: ใช่ตกรอบแรกไปเลยนะมาดูข่าวนี้กันต่
1: อ
0: นี่ต้องบอกว่าก็ช็อกวงการเหมือนกันคุณแบดมินตันแบดมินตันหรือว่าแบดมินตันไทยนะลูกคนไก่นี่แหละ
1: ลูกคนไก่
0: นี่แหละช็อกมากเมื่อวานนี้คุณเพราะว่านักตบลูกขนไก่ไทยค่ะน้องพิงค์พิชยามนโอภาสสนิทพันธ์นะซึ่งเป็นนักตบดาวรุ่งของไทยไปแข่งขันครั้งนี้คุณโดนตรวจสารโดนตรวจสารและพบสารในตัวน้องด้วยทำให้ถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งเลยในการแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้บอกว่าหมดสิทธิ์ในการแข่งขันเอเชียนเกม2026แน่นอนแล้วซึ่งน้องพิงค์นั้นค่ะใครเข้าตรวจสารเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาและเมื่อวานนี้ค่ะผลออกมาบอกว่าผลตรวจสารของน้องนั้นเป็นบวก
1: เ
0: ป็นบวกแล้วก็มีพบสารฟูโรซีไมด์ในร่างกายซึ่งเป็นสารต้องห้ามในนักกีฬาซึ่งในครั้งนี้นะทางด้านของสมาคมแบดมินตันยังไม่ได้ออกมาแถลงนะว่าเกิดจากอะไรสารตัวเนี้ยไปอยู่ในตัวน้องได้ยังไงแบบไหนนะคือต้นนี้นั้นยังไม่มีการแจ้งอะไรแต่เป็นสารที่อยู่ในบัญชีต้องห้ามอยู่นะก็เลยต้องตัดสิทธิ์ไปบอกว่าน่าเสียดายมากมาก
1: น่าเสียดายมาก
0: คือต้องบอกว่าช็อกมากเมื่อวานนี้พอข่าวนี้ออกมาต้องบอกว่าวงการลูกขนไก่ไทยอ่ะคุณช็อกหมดเลยเมื่อวานนี
1: ้น้องไปทำอะไรมาแล้วก็ยังไม่รู้นะ
0: ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่นอนว่าเกิดจากอะไรพอพูดถึงเรื่องนี้จำได้ไหมเราเคยมีกับนักกีฬายกน้ำหนักของเราที่โดนตัดสิทธิ์ไป4ปีใช่ไห
1: ม
0: 4ปี2ครั้งกับการแข่งขันเอเชียนเกมกับการแข่งขันซีเกมเพราะว่าสารตัวนี้แหละที่ไปอยู่ในร่างกายแล้วถามว่าเอาไปอยู่ได้ยังไงไปอยู่ด้วยที่เราไม่รู้ว่าสารตัวเนี้ยมันอยู่ใน
1: อาหารการก
0: ินมันอยู่แบบ
1: นี้
0: ใช่คือณตอนนั้นของสมาคมยกน้ำหนักก็คือเขาออกมาแถลงว่าคือนักวิทยาศาสตร์การกีฬานั้นไม่รู้ว่ามีสารตัวเนี้ยอยู่ในอาหารตัวเนี้ยก็เลยให้นักกีฬากินพอนักกีฬากินปุ๊บอ้าวเจอสารก็เลยโดนตัดสิทธิ
1: ์
0: นี่ก็เช่นเดียวกันเราก็รอว่าสมาคมลูกขนไก่ไทยอ่ะจะแถลงว่าสารตัวนี้อยู่ในตัวน้องได้อย่างไรว่าน้องอาจจะไปกินอะไรที่แบบไม่รู
1: ้ใช่
0: อ
1: ้
0: าวแล้วก็ไม่รู้หนูก็กิน
1: หรือไม่ก็น้องอาจจะกินตัวใดตัวหนึ่งที่แบบน้องรู้เองรู้ตัวก็ได้อะไรประมาณนี้คุณ
0: นะแต่ต้องบอกว่าช็อกมากๆเมื่อวันนี้สำหรับลูกขนไก่ไทยนะเรื่องช็อกพอหรือยัง
1: ช็อกพอหรือยัง
0: ไปดูโปรแกรมกันดีกว่า
1: วันนี้คุณเมื่อกี้ขนไก่เนี่ยคือตัดไปแล้วใช่ไหมคนนี
0: ้คนนี
1: ้วันนี้เรามาเชียร์เมรัชนกคุณขนไก่เหมือนกันใช่ไหมเมรัชนกนะครับพบกับชาวจีนกับนักกีฬาจีนนะครับหวังชื่ออี้หวังชื่ออี้นะครับในวันนี้คุณรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ22กันยายนเวลา 7:30 นาทีที่ผ่านมาคุณตามเวลาประเทศไทยนะครับก็เชียร์ส่งกำลังใจให้กับเมรัชนกนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายในวันนี้นะครับ
0: ค่ะต่อมีอีกไหมโปรแกรม
1: โปรแกรมยังไม่ได้เปิดดูเลยคุณมีหลายกีฬาอีกแหละคุณ
0: นะในส่วนของแบดมินตันอย่างที่บอกแล้วว่าไทยพบกับจีนในทีมหญิง 7:30 ที่ผ่านมาแล้วนะเทเบิลเทนนิสรอบแรกไทยกับอินเดียนะก็แข่งแต่8:00 นไม่แน่ใจว่าจะจบหรือยังแล้วก็ในส่วนของเที่ยงนี้ค่ะในส่วนของการแข่งขันแบดมินตันชายอันนี้ก็ต้องรอลุ้นวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงไทยเกาหลีใต้นะ PPTV ถ่ายทอดสดแล้วก็ยังมีในส่วนของอีกหลายๆชนิดกีฬานะก็ชมเชียร์ให้กำลังใจทัพนักกีฬาไทยกันได้นะ
1: ใช่
0: ช ชมได้ทาง AAS Play T Sport J
1: แล
0: ้วก็ PPTV
1: PPTV 36
0: แล้วก็ยังมีช่องวัน31ยังมีในส่วนของอีกหลายช่องไทยรัฐทีวีที่ร่วมถ่ายทอดต้องดูว่าใครถ่ายทอดวันไหนก็ต้องเช็คดูแล้วกันนะต้องบอกว่าก็ได้ชมได้เชียร์ให้กำลังใจสำหรับทัพนักกีฬาไทยกันอยู
1: ่นะครับว่าเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับว่าใครจะเป็นเจ้าเหรียญทอง
0: ตอนนี้จีนก็นำอยู่นะ
1: จีนนำอยู่ใช่ไหม
0: จ้า
1: เออถึงตัวอย่างก็จีนนั่นแหละนำเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่พอรู้เรื่องไหมตอนนี้
0: เดี๋ยวขอยัง
1: ค
0: ุณว่าจะเช็คเวลาหมดแล้ว
1: อ๋อเวลาหมดแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเวลาหมดแล้ว
0: พรุ่งนี้ค่อยว่ากัน
1: ใช
0: ่วันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนลากันไปก่อนสำหรับเช้าวันนี้
1: สวัสดี
0: ค่ะ
1: ครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 9:15 นจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต.ครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะแน่นอนว่าเป็นประจำทุกวันอังคารและวัง
1: และวันศุกร
0: ์เรามีนัดเจอกันนะคะกับรายการเช้านี้ที่สอบต.ในช่วงของ
1: มิวพลอย
0: ขอเมาส์วันนี้มาเมามอยกันอีกแล้วและแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในพื้นที่ของเราหรือว่าข่าวสารในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นนอกประเทศเราไปนอกโลกได้ดีไหมอย่าพูดไปก่อน
1: อย่างมนุษย์ต่างดาวจะมาวันไหน
0: หรือเปล่าย
1: ังไม่มี
0: นะคะไม่แน่มะนาวต่างดุษอะไรประมาณนี้นะคะเช้าแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรามาพูดคุยเมามอยกันแน่นอนอัปเดตกันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่ในบางครั้งเราก็จะมีเรื่องราวกิจกรรมโครงการต่างๆของทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
0: นะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังค่ะในส่วนของสถานีวิทยุศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงอีก12
1: เครือข่ายขึ้น12ขึ้น
0: เครือความถี่
1: คือความถี่เครือข่ายของในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะที่ร่วมรับสัญญาณกันนะคะในชั่วโมงตรงนี
1: ้
0: บอกเลยไอสติไม่มีแล้วไม่พอสตังเราไม่มีอีกนะคะนะคะก็คุณผู้ฟังค่ะก็นี่ก็คือช่องทางในการติดตามรับฟังร่วมพูดคุยกับเรากันได้นะคะรวมไปถึงใครที่อาจจะแบบว่าไม่สะดวกฟังทางวิทยุคุณสามารถฟังทางออนไลน์กับเราได้นะคะผ่านทาง
1: worldwidewebsbpack.go.th ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะก็สามารถติดตามรับฟังกันได้นะคะหรือใครที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยเคยได้ยินสายด่วน1880แต่บางคนไม่ทราบว่ามีแอปพลิเคชัน1880ด้วยลองโหลดกันดูนะคะ
1: สามารถ
0: ที่จะรับฟังได้ด้วยนะคะจะมีในส่วนของเว็บไซต์ในส่วนของการรับฟังออนไลน์กันด้วยนะคะเดี๋ยวพลอยจะลองไปอัปเดตลองฟังกันดูนะคะว่าเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าสะดวกช่องทางไหนติดตามรับฟังกันได้อัปเดตกันได้ตอนนี้หลายๆคนลอยคอและรอคอยนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยบางคนลุ้นกันว่าเฮ้ยจะมีอีกหรือเปล่าหรือยังไงเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วหรือบางคนบอกเอ้ย
1: บางคนเศร้าเลย
0: เศร้าแล้ว
1: เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วเดือนกันยา
0: บางคน
1: ใช้หมด
0: เศร้าค่ะทุกเดือนใช้ไม่เคยหมดเลย
1: หรือ
0: เปล่าอะไรอย่างนี้อ
1: ย่างพี่พลอยใช้หมดไหมคะ
0: พยายามจะใช้ให้หมดนะคะเดือนนี้นะคะจะพยายามใช้นะคะแล้วก็บางคนบอกว่าเฮ้ยมีข่าวดีนะจะมีต่ออีก 1-2 เดือนด้วยกันหรือบางคนบอกว่าจริงหรือเปล่าหรือยังไงรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันแน่นอนนะคะในส่วนของเรื่องที่น่าสนใจกับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยทัศน์และนอกเหนือจากนี้เอาใจใครที่แบบว่าชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบมีแพลน
1: มีไทยช่วยไทยแล้ว
0: ก็ต้องมีไทยเที่ยวไทยกันด้วยนะคะไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะแน่นอนว่าอันนี้จะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องเศรษฐกิจและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรหรือบางคนบอกว่าเอ้ยรอคอยเลยเตรียมและวางแผนไว้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างหรือจะพาครอบครัวไปเที่ยวกันนอกพื้นที่กันนะคะแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของโครงการดีๆแบบนี้ที่มาช่วยเราอาจจะประหยัดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่พักการเดินทางหรืออะไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตไปพร้อมๆกันนะคะ เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ

0: ฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้ว
1: ใช่ค่ะอัปเดตกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้หลายๆคนบอกว่ารอเลยปักหมุดรอเลยเมื่อกี้น้องหมิวแล้วก็พี่พลอยพูดกันในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทน้องหมิวบอกกันไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะว่าเดินทางกันมาสู่เดือนสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งทางด้านนายก
0: นายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้มีการยืนยันถึงการเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยเฟส2แล้วนะคะโดยณขณะนี้เนี่ยจะต้องให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปพิจารณาขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทย plus ออกไปอีกค่ะเพราะว่าได้การตอบรับดีมากเสียงตอบรับดีมาก
1: ดีดีค่ะ
0: แล้วก็ในที่นี้ค่ะการพิจารณาก็ต้องตามที่กรอบวงเงินยังมีเพียงพอราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทค่ะพี่พลอย
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงที่เขาเคยได้รับการเติมเงินพิเศษไปแล้วนะคะจากโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทจากเดิมที่เขาเคยได้รับเงินช่วยเหลือปกติเดือนละ300บาทก็จะได้บวกเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งโครงการพิเศษอย่างนี้ค่ะน้องมิวคะช่วยเหลือนะคะต่อเนื่องกันมานานเลยตั้งประมาณ4เดือนเต็ม
0: ๆตั้งแต่มิถุนาจนถึงกันยา
1: ถูกต้อง
0: และถ้าสมมติว่าไทยช่วยไทยมีการต่ออีกบัตรผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับการต่ออีกด้วยก็ให้สิทธิ์
1: ควบคู่กันไป
0: เท่าเทียมกัน
1: ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอย่างที่น้องหมิวบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เดี๋ยวรอนะคะใน
0: เรื่องของกระทรวงการคลังพิจารณากรอบวงเงินที่ยังมีเพียงพออยู
1: ่ก็ต้องมีเรียกง่ายๆให้พี่น้องประชาชนฟังกันก็อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอย่างนี้ดีกว่า
0: แต่ว่านายกอนุทินเขาได้ยินเสียงจากประชาชนแล้วเขารับฟังเสียงจากประชาชนว่าอุ้ยผลตอบรับมันดีแล้วก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
1: เห็นด้วยพี่เห็นด้วยจริงๆพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยขายดีมากโดยเฉพาะช่วงนี้แล้วก็พอหลายๆคนได้ยินแว่วๆว่ามันจะมีการต่อพ่อค้าแม่ค้าหลายๆร้านดีใจบางคนบอกเฮ้ยดีจังเลยจะได้แบบกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เพราะว่าในช่วงของที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะบ่นในเรื่องของเศรษฐกิจบางคนบอกว่าเฮ้ยร้านค้าเยอะกว่าคนซื้อคนซื้อก็กลายร่างไปเป็นพ่อค้าแม่ค้ากันหมดแล้วท
0: ีนี้แล้วก็เป็นมีแต่พ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนซื้อ
1: ถูกต้องนะคะก็เชื่อเลยนะคะว่าในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ในครั้งนี้ก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้มากขึ้นนะคะ
0: แล้วโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็คือเราจ่าย 40%
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วน

0: ทาง
1: รัฐบาล
0: จ่ายให้เรา60%
1: ถูกต้องค่ะ
0: ก็จะแบบว่าดีกว่าคนละครึ่งขึ้นมาหน่อย
1: ใช่ค่ะคุณก็บอกว่าในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะช่วยลดภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายในตรงนี้ด้วยนะคะในส่วนของไทยช่วยไทยนะคะพี่พลอยก็จะพยายามใช้ให้หมดตั้งใจ
0: พี่พลอยใช้ไม่หมด
1: ก็พยายามจริงเพราะว่าอย่างนี้เหมือนเป็นคนที่แบบว่าเตรียมจะใช้นะมีจุดเป้าหมายหรือว่าจะทำนู่นนี่นั่นสรุปบางทีเอ๊ะไม่ได้ไปไหนแล้วก็บางทีจังหวะเราซื้อออนไลน์แล้วก็เพื่อทำความเข้าใจกันหลายๆคนค่ะเข้าใจว่าสามารถซื้อออนไลน์หรือสามารถโทรไปหาร้านค้าหรือบอกให้ร้านค้าส่ง QR code มาแล้วจะสแกนมันไม่ได้นะคะ
0: ไม่ได้ใช่ไหม
1: มันจะขึ้นว่าเหมือนพื้นที่อยู่ห่างไกลเกินอะไรประมาณนี้ค่ะใช่แล้วเหมือนว่าจังหวะที่ไม่ได้ใช้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าซื้อในเรื่องของออนไลน์บ่อยไม่ค่อยได้มีเวลาออกไปร้านค้านะคะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพยายามแบบหาเวลาว่างไปสนับสนุนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที
0: ่แต่ถ้าเป็นในเรื่องของ LINE MAN Shopee Food ก็จะมีจะมีแบบบริการให้อยู
1: ่ใช่มั้ยยังไม่เคยลองใช้เลยนะคะเดี๋ยวต้องลองแล้วนะคะเพราะว่าก็ใช้บริการบ่อยอยู่เหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการของรัฐบาลนะคะที่เป็นสิ่งที่ตอบรับ
0: ใช่ได้ผลตอบรับที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แบบว่าช่วยกระตุ้นการจับจ่ายบางคนแบบไม่กล้าใช้จ่ายเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะได้มันเกินมันรู้สึกว่ามันแพงแต่พอรัฐมาช่วยจ่ายเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจ่ายในราคาที่ถูกลงแต่เราได้ของมาเหมือนเดิมก็จะแบบว่าเราอยากจะซื้อมากขึ้น
1: ใช่ง่ายๆเลยเหมือนพี่วางแผนไว้ในแต่ละเดือนนะคะได้ใช้ไหมอีกทีนึงจะต้องไปซื้อนมน้องบางทีจะไปซื้อแพมเพิร์สนู่นนี่นั่น มันช่วยแบ่งเบาเรานะคะในบ้านเรือหลายๆบ้านเลยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแบ่งเบาได้เยอะเลยนะคะหรือบางคนเนี่ยแล้วก็มันเป็นอีกสิ่งนึงกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่งบ่นกับพี่อุไปวันก่อนนะคะไปใช้มันจะใช้ได้ประมาณวันละ200ที่ทางรัฐจ่ายให้เราใช่ไหมคะเราบางทีพี่ไม่ค่อยได้ออกไปซื้อร้านค้าไปใช้สิทธิ์2,000 บาทเพื่อที่จะได้รับส่วนลด200 บาทก็ถ้ามองอีกมุมนึงก็ไม่เป็นไรถือว่าได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นร้านค้าอะไรอย่างนี้เพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยดีเลยจะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์เยอะแต่ว่ามองอีกมุมนึงกลายเป็นว่า
0: เราจ่ายเยอะกว่าเดิม
1: จ่ายเยอะกว่าเดิมตอนแรกจะซื้อแบบว่าแค่นิดหน่อยไหนอยากใช้สิทธิ์แล้วเอามาทีเดียวก็แบบใช้
0: เลยทีเดียว
1: นะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆจากรัฐบาลที่นำมาฝากกันนอกเหนือจากในเรื่องของการช้อปการซื้อสินค้าต่างๆแล้วก็ยังมีในเรื่องของไทยเที่ยวไทยพัดกันด้วยพี่ว่าน้องหมิวน่าจะชอบ
0: สายเที่ยว
1: หรือเปล่าก
0: ำลังแพลนอยู่ว่าอยากไปทะเลอะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกไง
1: ฝนตก
0: ฝนตกมีแพลนว่าจะไปทะเลก็รอฟังอยู่ว่าไทยเที่ยวไทยพัดนี่จะมีแบบอะไรดีๆที่จะบอกว่าให้น้องหมิวน่าสนใจบ้าง
1: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะคะซึ่งทางล่าสุดค่ะนายสุรศักดิ์พันจเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพัดเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศนะคะว่าในขณะนี้มีแนวโน้มที่จะปรับระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปเป็นช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวโลซีซั่นประมาณช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปแทนนะคะจากเดิมเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของ1 ตุลาคม 2569นี้ก็อาจจะเลื่อนไปหน่อยนะคะซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากทุกฝ่ายและมีการหารือในที่ประชุมครม.แล้วเห็นตรงกันนะคะว่าการกระตุ้นเนี่ยมีความจำเป็นแต่จะต้องกระตุ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมดังนั้นจึงไม่ควรที่จะอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวไฮซีซั่นที่เริ่มตั้งแต่ปลายปีถึงต้นปีหน้าเนื่องจากเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวค่ะเขาเดินทางกันอยู่แล้วในช่วงนี้โรงแรมต่างๆก็มีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในช่วงนี้เนี่ยก็จะได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจที่ไม่เต็มที่และน่าเสียดายในเรื่องของงบประมาณที่วางไว้ค่ะ
0: โดยจากเดิมนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสกำหนดเริ่มให้ประชาชนใช้สิทธิ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์2570
1: ค่ะ
0: โดยมีช่วงที่งดใช้สิทธิ์หลีกเลี่ยงในช่วงเทศกาลปีใหม่ในวันที่15 ธันวาคม 2569ถึง15 มกราคม 2570นะคะซึ่งมีความกังวลว่าหากดำเนินโครงการแบบเว้นระยะอาจจะทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะในเรื่องความไม่ต่อเนื่องของการกระตุ้น กระแสการท่องเที่ยวได้
1: ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นการปรับเลื่อนโอ้ยมันอะไรยังไงการปรับเลื่อนโครงการในช่วงเวลานี้นะคะก็มีเป้าหมายสำคัญคือการทำให้มาตรการท่องเที่ยวที่รัฐบาลออกมาเนี่ยได้เข้ามากระตุ้นให้เกิดการเดินทางจริงเพิ่มการใช้จ่ายและการเข้าพักของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการเพื่อให้การใช้งบประมาณจากภาครัฐมีความคุ้มค่าและเกิดผลลัพธ์ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ
0: นะคะสำหรับโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านไทยเที่ยวไทย plus วางกรอบวงเงินงบประมาณไว้ที่ 4,000 ล้านบาทจำนวน1ล้านสิทธิ์โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าที่พัก 1,500 บาทต่อคืนค่ะพี่พลอยสูงสุด5คืนพร้อมแจกคูปองดิจิทัลนะคะแบบร่วมจ่ายสัดส่วนที่50ต่อ50แบ่งเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันค่ะ
1: อันนี้ก็รอลุ้นกันบอกเลยว่ามีแน่นอนแต่อาจจะเลื่อนไปหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกกันแหละว่าถ้าสมมติว่าโครงการนี้ไปเกิดในช่วงของไฮซีซั่นซึ่งแน่นอนว่าการท่องเที่ยวมันดีอยู่แล้วที่พักก็มีเต็มกันอยู่แล้วมันก็จะไม่ได้เกิดผลเพราะฉะนั้นก็อาจจะเลื่อนไปในช่วงของโลซีซั่นอาจจะแบบว่าอ่ะมาเที่ยวในช่วงโลหน่อยประหยัดค่าใช้จ่ายหน่อยก็ได้ใช้ในส่วนของโครงการของทางรัฐบาลนะคะอันนี้ก็มาอัปเดตกันเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ไทยช่วยไทยใกล้จะหมดแล้วแล้วไทยเที่ยวไทยจะมีอีกหรือเปล่ายังไม่ได้ยินข่าวเลยว่าอะไรยังไงคือมีแน่นอนแต่อาจจะเลื่อนในช่วงเวลาไม่ได้เป็นช่วงของไฮซีซั่นไป
0: แล้วก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของความต่อเนื่องด้วยค่ะอย่างที่บอกไปว่าจะมีช่วงเวลาหยุดพักในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งคนก็จะเยอะแต่ว่าเขาต้องมาพิจารณากันว่าการหยุดการแบบว่าหยุดพักโครงการในช่วงนั้นนะคะจะกระทบไหมให้แบบสิทธิ์มันจะไม่ต่อเนื่อง
1: ถ้ายังไงเดี๋ยวเราก็รออัปเดตกันมีความคืบหน้ายังไงมิวพลอยขอเมาส์จะมาเมาส์มอยจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอย่างแน่นอนนะคะชอบมากเลยอย่างน้อยๆเนี่ยเราประหยัดในเรื่องของค่าที่พักเนี่ย 1,500 บาทต่อคืนมู้นะคะก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วก็จะแบบว่าเคยไหมแบบบางทีต้องมานั่งกังวลอู้ค่าที่พักจะแพงหรือเปล่าแล้วไปเที่ยวช่วงนี้จะเป็นยังไงไปเที่ยวแล้วก็แบบจะได้สบายใจ
0: ใ
1: แล้วก็จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันด้วยนะคะ
0: บางทีเราเนี่ยเราเลือกที่พักเราก็แค่อยากจะแบบนอนเฉยๆไม่ได้อยากจะเอาบรรยากาศอะไรมากแต่ว่าเราต้องจ่ายในราคาที่สูง
1: ใช่อันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าได้พักได้นอนด้วยแล้วก็ได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์บรรยากาศนะคะที่เรามีความรู้สึกว่าปกติเดี๋ยวเราต้องจ่ายมากกว่านี
0: ้
1: แต่จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราได้จ่ายแค่ติดนึง
0: แต่ว่าเราก็ยังได้แบบความสะดวกสบายแล้วก็สัมผัสบรรยากาศที่ฟินฟิน
1: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันเลยนะคะวางแผนกันไว้ก่อนว่าจะไปไหนกันแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูปฏิทินกันนะคะในเรื่องของอัปเดตรายละเอียดกันเมื่อสักครู่น้องหมิวพูดถึงในเรื่องของฝนตกในเรื่องท่องเที่ยวเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันมาอัปเดตกันเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากแล้วมีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือเปล่าในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ
0: เป็นห่วงตรงที่หนูแยกไม่ออกค่ะว่าไหนหมอกอันไหน PM
1: เออนะคะก็มีเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 หรือแม้แต่ในเรื่องของฝนตกและตกหนักมากนะคะอาจจะกังวลกันว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าหรือจะต้องระวังในเรื่องดินโคลนถล่มอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในช่วงต่อไปพักกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ส่งต่อเพลงเพราะต่อเนื่องนะคะให้กับคุณผู้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยอันนี้เพียงแค่ชั่วโมงแรกเท่านั้นแต่บอกเลยว่าข่าวสาร
1: ใช่แน่นมาก
0: แน่นมากและก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
1: เป็นเรื่องแบบว่าธรรมดาทั่วๆไปเป็นเรื่องในชีวิตประจำวัน
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของจริงๆแล้วบางคนบอกว่ามันก็รู้จักที่อื่นก็ได้เลยไปเสิร์ชก็ได้อะไร
1: แต่เราอยากเมา เราอยากเมาค่ะ
0: ก็อยากจะเมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันเหมือนที่เราบอกกันแหละว่าเช้าๆนะคะนั่งทานมื้อเช้าอยู่ทานกาแฟ
1: ปลาต้องโ
0: กแล้วก็ฟังเราพูดคุยข่าวสารไปด้วยถ้าบอกว่าให้คุณผู้ฟังมาอ่านข่าวเองเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็หยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านเองได้หรือจะไปเสิร์ชอ่านก็ได้เช่นเดียวกันเราเลยขออนุญาตไม่อ่านข่าวให้ฟังขอเป็นเมาท์มอยนะคะพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันแต่สิ่งหนึ่งที่มาคู่กันในช่วงเช้าๆหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้อากาศดีจังเลยน้องหมิวหมอกเยอะจังเลย
1: สูดเข้าไปเต็มๆเลย
0: ปื้ดเข้าไปหลายฟอดกันเลยทีเดียว
1: อย่าง
0: บอกก่อนว่าเป็นยังไงตอนนี
1: ้อย่างเมื่อวันก่อนที่แบบสถานที่ตรงที่ศูนย์เยาวชนนะคะเขาก็มีการแบบประกาศว่าช่วงนี้ฝุ่น PM 2.5 เยอะให้แบบว่าถ้างดได้ก็งดในการออกกำลังกายกลางแจ้งให้ไปออกในอาคารแทนซึ่งในตอนนั้นไม่ใช่ตอนเช้านะคะเป็นตอนเย็นซึ่งเราก็แบบว่าเฮ้ยเราแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนแต่หมอกมันไม่คงไม่มาตอนเย็นแน่นอนแต่ในตอนเช้าเราเนี่ยแยกไม่ออกว่าอันไหนหมอกอันไหนฝุ่น PM 2.5
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยตอนนี้คนใกล้ตัวพี่อ่ะป่วยเยอะมากจนแยกไม่ออกแล้วว่าเป็นเพราะว่าไปสูดอากาศตอนเช้าหรือโควิดหรือไข้หวัดใหญ่เพราะช่วงนี้เนี่ยมันต้องระวังตัวเองในทุกๆด้าน
1: ก็ระบาดก็ยังระบาดอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไข้หวัด PM เอ้ย
0: ไข้โควิด
1: ไข้หวัดโควิด RSV ก็มี
0: ถูกต้องค่ะแล้วบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าใช้คำว่าไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เป็นไรของเราไม่เท่ากันบางทีเราป่วยแต่ว่าบางทีเนี่ยเราลืมไปหรือเปล่าว่าเราอาจจะแพ้กับคนอื่นก็ได้นะคะก็เรียกว่าเหมือนกับชอบมากวันนั้นที่น้องหมิวป่วยแล้วก็ใส่แมสมาพี่ก็รู้สึกว่านี่ค่ะเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมเพราะว่าเหมือนบางคนบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราป่วยนิดเดียวแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยเขาภูมิคุ้มกันไม่เท่ากันนะบางคน
1: คนรอบข้างของเราเนี่ยจะไปเผยแพร่จะไปเผยแพร่จะไปแพร
0: ่เชื้อ
1: ให้กับคนที่บ้านหรือเปล่า
0: จะมีเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้คนแก่คนป่วยที่บ้านอะไรอย่างนี
0: ้เมื่อช่วงเช้าที่ร้านพี่มาก็จะมีน้องแบบว่าป่วยเลยไม่เป็นไรนิดหน่อยพี่เป็นหวัดเองบอกว่าไปใส่แมสหนึ่งรอบไม่ไปรอบสองไปว่าไปใส่แมสเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนี้ก็คือเขาก็มีความรู้สึกว่าเขายังไม่ได้เป็นมากเป็นแค่น้ำมูกเป็นแค่หวัดอย่างนี้แต่ว่าบางทีเราไม่รู้เลยว่าคนใกล้ตัวเราอ่ะอาจจะแบบว่าไม่ได้แข็งแรงเหมือนเราภูมิคุ้มกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วยิ่งเป็นบ้านที่มีเด็กเล็กอีกแล้วบ้านที่มีเด็กน้อยด้วยอะไรอย่างนี้เราก็ค่อนข้างที่จะกลัวนิดนึงแล้วที่สำคัญเลยคุณผู้ฟังค่ะเชื่อว่าบ้านไหนที่มีเด็กเล็กอ่ะเวลาป่วยอ่ะก็จะคูณ2ไปเลย
1: ใช่
0: ความวิตกกังวลความเครียดแล้วก็ความเหนื่อย
1: เพราะบางทีเด็กเขาบอก
0: ก็ไม่ได้
1: บอกอาการไม่ได
0: ้เขาร้องเขาซึม
1: จนเราไม่รู้ว่าอาการนี้คือเขาเป็นยังไงเขาจากภายในร่างกายหรือว่าอารมณ์
0: แบบไหนยังไงบางทีอาจจะแค่หายใจไม่ออกแต่เขาบอกเราไม่ได้เขาก็จะใช้การร้องหรือยังไงเขาก็นอนไม่ได้ก็เอ็นดูอีกเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเตรียมตัวกันนิดนึงแล้วก็มาพูดกันถึงในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ดีกว่าอันนี้หลายคนบอกว่ามันก็แค่ฝุ่นหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้ว
0: ไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้เราคิดว่ามันไกลตัวที่กรุงเทพ
1: กรุงเทพ
0: บ้านเราอากาศดี
1: ตอนนี้มาถึงยะลาแล้ว
0: มาถึงยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งแน่นอนค่ะว่าทางยะลาของเราก็ได้มีการเปิดประชุมไปแล้วนะคะมีในเรื่องของการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นการแตะระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะไม่ธรรมดาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังแล้วก็ทางจังหวัดก็มีการสั่งคุมเข้มในเรื่องของกลุ่มเปราะบางแล้วด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่ามีการวัดค่าจริงๆแล้วเนี่ยเกินนะคะ
1: มีอ
0: ยู่ในค่าที่แบบว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเรียกได้ว่า อันตรายเนี่ยก็จะเป็นเกณฑ์ที่เป็นระดับสีส้มใช่ไหมคะ
1: เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
0: ถูกต้อง
1: ซึ่งในคราวนี้นะคะนายวีรพัฒน์บุญธริศรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสถานีอุตุนิยมวิทยานะคะเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์หมอกควันและก็ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะในการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นการเตรียมความพร้อมรวมไปถึงการเฝ้าระวังเชิงรุกตามความห่วงใยของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะที่ให้ความห่วงใยต่อสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนโดยในที่ประชุมได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัตินะคะเร่งด่วนออกเป็น2ส่วนหลักค่ะทั้งการประชาสัมพันธ์และการดูแลสุขภาพประชาชนเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคปอดโรคทางเดินหายใจขอให้งดกิจกรรมนอกอาคารและก็ถ้าหากมีอาการผิดปกติทางร่างกายให้รีบไปพบแพทย์ณสถานพยาบาลโดยด่วนค่ะ
0: ซึ่งนอกจากนี้ก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะว่างดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งกันไปก่อนบางคนบอกว่าชื่นชอบการออกกำลังกายก็อาจจะมาออกกำลังกายภายในอาคารกันก่อนได้เช่นเดียวกันหากมีความจำเป็นนะคะก็ควรที่จะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเน้นย้ำว่าอย่างเคร่งครัดเลยนะคะแล้วก็ใช้กลไกภาครัฐนะคะซึ่งตอนนี้เขามีการมอบหมายทุกอำเภอทุกหน่วยงานราชการนะคะในสังกัดเนี่ยหน่วยงานราชการ
1: หน่วยงานราชการในสังกัดแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่อ่ะพี่พลอย
0: จ้าพร้อมกันนี้นะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและสถานพยาบาลเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตแสดงว่ามีความน่ากลัวนะถ้าจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของพื้นที่รองรับผู้ป่วยเลยนะคะเราฟังแล้วคล้ายๆกับโควิด-19
1: ใช่
0: เตรียมตัวให้พร้อม
1: แต่เป็นลักษณะของฝุ่นแทน
0: ใช่เพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะซึ่งแต่ว่าที่ผ่านมาในช่วงของการประชุมทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็สร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากให้ตื่นตระหนกจนเกินไปเนื่องจากมาตรการเนี่ยก็เป็นการเตรียมการเบื้องต้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับมือกันอย่างทันท่วงทีพร้อมที่จะคาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝุ่นเนี่ยจะปกคลุมต่อเนื่องไปตลอดหรือเปล่ายังไงก็ให้พี่น้องประชาชนติดตามในเรื่องของข่าวสารและสิ่งที่สำคัญดูแลสุขภาพกันด้วยอันนี้ก็ต้องมาระวังกันด้วยอย่างที่ท่านรองผู้ว่าบอกว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนก
1: เรารู้ได้แต่ว่าเราไม่ต้องแบบตื่นตูมเกินไป
0: ใช่
1: เพราะว่าสถานการณ์นี้ยังแบบว่าควบคุมได้อยู่ไม่ถึงกับว่าหลายแรงควบคุมไม่ได้ห้ามออกจากบ้าน
0: อยากจะให้กันไว้ก่อนรู้แล้วว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงก็ให้ปฏิบัติตามนี้ตื่นตัวได้แต่อย่าตื่นตูมอย่างที่น้องหมิวบอกยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของฝุ่นแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของฝุ่นก
1: ็
0: พยายามเช็คสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเราบอกไม่ได้เลยนะคะวันนี้ตอนเช้าอากาศดี
1: ใช่
0: มีหมอกมีฝุ่น
1: 2-3 วันสัปดาห์ที่แล้วก็คือแดดออกตอนเช้าแดดออกวันนี้สบายใจแล้วที่ผ่านมามีในช่วงของจันทร์
0: ตอนเที่ยงร้อนมาก
1: ร้อนมากแล้วสบายใจแล้วว่าเฮ้ยเราจะจัดนิทรรศการกลางแจ้งเราจัดได้เลยแต่พอตก 4:30
0: เหมือนรู้เวลาเลิกงาน
1: เวลาเลิก
0: เหมือนโดนแกล้ง
1: ฝนชอบตกทุกทีทำให้ทุกอย่างบางทีก็พังไปหมดนะคะแผนที่เตรียมไว้ก็กลับบ้านนอนดีกว่า
0: เพราะฉะนั้นค่ะเตรียมตัวการให้ดีนะคะเตรียมอุปกรณ์น้องๆเนาะในเรื่องของกันฝนนะคะร่มเอ้ยเสื้อกันฝนเอ้ยผู้ใหญ่ทั้งเด็กก็เตรียมกันให้พร้อมเหมือนเมื่อวานพี่กับพี่อีกตากฝนกันเป็นที่เรียบร้อย
1: ก็ดูแลสุขภาพ
0: ดูแลกันด้วยนะคะบางคนบอกว่าไม่ทันจริงๆอาจจะแบบว่าเป็น1วันที่เอ้ยวันนี้ไม่ได้เตรียมเสื้อกันฝนมาแล้วต้องฝ่าฝนกันก็ดูแลหลังจากนี้อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยป้องกันกันนะคะจะได้ไม่ป่วยกันนะคะก็พักกัน

0: อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันไปแบบว่าแน่นจุกๆกันเลย
1: ใช่เป็นเรื่องอันนี้เป็นมูดในเรื่องของสุขภาพ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรื่องของแบบนโยบายของรัฐบาล
0: ถูกต้องเพราะว่าบางคนบอกว่าต้องใช้สิทธิ์มันบอกว่าเฮ้ยลงทะเบียนไม่ทันลืมลงทะเบียนพี่เองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเหมือนในส่วนของไทยช่วยไทยก็ที่ผ่านมาไม่เคยทันเลยเหมือนกันเพิ่งจะมาได้ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองยืนยันให้เรียบร้อยนะคะความอัปเดตคืบหน้ายังไงในแต่ละข้อมูลข่าวสาร
1: แต่เราก็จะแบบอัปเดตให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
0: ถูกต้องเราจะมาอัปเดตให้ทราบอย่างแน่นอนถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงนะคะก็ติดตามกันได้ในส่วนของมิวพลอยของเมาส์ทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะช่วงเวลา
1: 9นาฬิกาถึง11นาฬิกาแวะมาหมอบอยกันได้นะคะ
0: โอเคค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุของเราหรือแม้แต่ใครที่ติดตามรับฟังทางออนไลน์บางทีเรามีหลุดบ้างเรามีติดบ้างต้องบอกเลยเพราะว่าเราจัดกันแบบสดๆกันเลยทีเดียวนะคะเราขอแบบว่าไม่เทคไม่ตัดต่อใดๆอะไรอย่างนี้นะคะ
1: แล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ช่างเทคนิค
0: มากมายนะคะขอบคุณมากมายนะคะเบยัสซี่ของเราที่อยู่ดูแลเรากันทุกวันอังคารและก็วันศุกร์นะคะขอบคุณผอ.ทั้ง12คลื่นความถี่ที่ร่วมรับสัญญาณออกอากาศในชั่วโมงตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณด้วยเลยนะคะรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะที่ทำให้เรามีช่วงเวลาดีๆแบบนี้ได้มาเม้ามอยกันชั่วโมงนี้หมดเวลากันแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพลอยเองและน้องหมิวต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ของคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมกันด้วยค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่สบต.ในช่วงหมิวพลอยขอเมาแน่นอนนะคะน้องหมิวนะคะในส่วนของหมิวพลอยขอเมาเราก็จะต้องมีแขกรับเชิญนะคะคนพิเศษที่จะมาเมามอยแน่นอนและที่สำคัญค่ะเรื่องราววันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะต่อคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับแขกพิเศษของเราค่ะกับนายรุษฎีหะยีมะอาลีนะคะผู้ช่วยเลขาธิการสบต.ของเรานะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาภัยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีผู้ช่วยกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกัน ในเรื่องของ
2: คู่มือน้ำท่วมที่สบต.ได้จัดทำก็ขอพูดถึงขอเกริ่นนำไปว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมคะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องเราสบต.เนี่ยมีการเตรียมการในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมยังไงบ้างคะ
1: ก็ในปัจจุบันตอนนี้เรื่องพูดถึงน้ำท่วมนะฮะในพื้นที่เรานี้คนสามจังหวัดเนี่ยน้ำท่วมคล้ายๆญาติเจอกันทุกปีนะฮะเจอกันทุกปีแล้วตอนนี้สายการเรื่องการไปเปลี่ยนของสภาพอากาศนะมันส่งผลให้อากาศบ้านเรามันไม่ใช่ฤดูกาลนะฮะมันเป็นความไม่แน่นอนอ่ะไปมาวันนี้ร้อนพรุ่งนี้ฝนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ร้อนอีกทีนึงสิ่งเหล่านี้พอเกิดการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าภัยพิบัติต่างๆมันไม่ใช่แค่ฤดูกาลนะมันเป็นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาหรือสถานการณ์ที่มันในพื้นที่เรานะซึ่งสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้
3: คนสามจังหวัด
1: เกิดน้ำท่วม
3: ห้าปีติดต่อกันแล้ว
1: ทุกปีนะฮะเดียวกันทุกป
3: ีตอนนี้สถานการณ์ให้ความ
1: เรื่องนี้ว่าเราควรจะมีการทำความพร้อมยังไงผลให้อ
3: ันไหนที่ส่วนราชการ
1: มันไม่ใช่
3: แล้วอย่าง
1: ฤดูกาลฮะมันเป็นความไม่แน่นอน
3: เขาทำ
1: ไปมาวันนี้ร้อนวันนี้ฝน
3: ซึ่งในปีนี้เราก็ได้คิด
1: สิ่งเหล่านี้พวกที่ยังขาดแคลนแสดงว่า
3: การสร้างความพร้อมต่างๆมันไม่ใช่แค่ฤดูกาล
1: เราก็เป็นที่มาแน่นอน
3: ผลึกในการทำคู่
1: ตามระยะเวลาประชาชนการที่มันเกี่ยวความพร้อมที่ไหน
3: ซึ่งเข้าใจง่ายๆคือใต้ตอนนี้
1: ชาวจังหวัด
3: เกิดมา
1: แล้วบอกชาวชุมชน
3: ให้เกี่ยวความพร้อมนะ
1: ท
3: ุ
1: กปี
3: เกี่ยวความพร้อม
1: ทุกปีตอนนี้นั่นแต่เราไม่เคยบอกเรื่องนี้ว่าต่อเราควรจะมีการทำการ
3: บ้าน
1: ผลให
3: ้ในที่สุด
1: บ้าง
3: เป็นอย่างไรคนทะเลาะกับผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ฟังอะไรสักอย่าง
1: เขาทำ
3: เราเคยคิดว่าคู่มือนี้อาจจะเป็นตัวทั้งหมดให้กับชาวบ้าน
1: ซึ่งในตอนนี้เราก็ได้คิด
3: สิ่งเหล่านี้พวกที่ยังขาดแคลนแสดงว่า
1: การสร้างความพร้อมต่างๆมันไม่ใช่แค่ฤดูกาล
3: เราก็เป็นที่มาในแนวโน้มที่เกิดในการทำคู่
1: ตามระยะเวลาประชาชนการที่มันเกี่ยวความพื้นที่ที่ไหน
3: ซึ่งเข้าใจง่ายๆไปใต้ตอนนี้ชาวจังหวัดเกิดมาแล้วบอกได้ชัดเจนความพร้อมทุกปี
0: พอพี่น้องประชาชนอันนี้พลอยพูดแทนชาวบ้านพอได้ยินโอ้ยคู่มือมันต้องยุ่งยากแน่นอนเลยแล้วเราเป็นชาวบ้านอ่ะเราจะเข้าใจหรือเปล่าเราจะเข้าถึงหรือเปล่า
2: คู่มือเนี่ย

ใช้ภาษาที่ง่ายภาษาชาวบ้านที่พูดตามลำน้ำจาแล้วก็เรามีการทำร่วมมือเป็นภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยอาจจะร่วมถึงการพยายามการไปเผยแพร่ทางวิทยุบ้างทางสื่ออื่นๆเพื่อให้เกิดความ

0: ต้องเตรียม1 2 3 4นี้นะง่ายๆ
1: เร
0: ีย
1: กว่าเรื่องของขั้นตอนนะคะหรือการเข้าถึงคู่มือก็จะง่ายขึ้นเหมือนในส่วนของพี่น้องประชาชนเข้ามาดูคู่มือนี้เองก็เหมือนกับไปนั่งอยู่ที่ร้านน้ำชาได้พูดคุยกันได้แบบว่าได้เมากันว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้านเธอ

0: มีหลายบ้านเลยนะคะที่ไม่เคยเกิดมา10ปี20ปีนะคะอยากให้ผู้ช่วยเน้นย้ำในตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางคนนะคะแบบ
1: คิดว่าน้ำไม่ท่วมหรอกปีนี้อะไรเงี้ย
2: นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญมันมีชุดความคิดหนึ่งที่ชาวบ้านชอบว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำไม่มาคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยเป็นประโยชน์ที่อันตรายมากกว่าน้ำท่วมนะเป็นประโยชน์ที่จะประสบการณ์ทำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ผ่านมาเนี่ยคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยเป็นอุปสรรคในการทำงานของเจ้าหน้าที่มากคำว่าไม่เป็นไรน้ำไม่เคยมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาช่วยไม่เป็นไรเดี๋ยวส่วนราชการมาเยียวยาอะไรทุกเรื่องเขาว่าไม่เป็นไรมันจะทำให้เกิดอุปสรรคต่างๆนะฮะ
0: เราควรจะเริ่มต้นยังไงคะ
2: เราประเด็นที่ผ่านมาจำไว้ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำท่วมเนี่ยเวลามาเขาไม่เคยโทรศัพท์มาฮัลโหล
0: ฮัลโหลน้ำจะท่วมแล้วนะ
2: ตีสามใครจะมานะ
0: ไม่มี
2: เขาไม่เคยบอกนะ
0: ฮะ
2: แล้วก็น้ำท่วมเนี่ยเราบอกว่าเราไม่เคยท่วมที่ผ่านมาไม่เคยท่วมธรรมชาติไม่เคยจำสถิติเหล่านี
0: ้
2: แต่ธรรมชาติไม่เคยจำว่าปีแล้วไม่ท่วมหรอปีนี้ฉันก็จะไม่ท่วมไม่มีนะ
0: เขามาตาด
2: มเขาจะมาเต็มๆแล้วก็มาไม่บอกเวลาไม่เคยโทรบอกเราแต่ก่อนน้ำท่วมอาจจะมาเป็นแขก
0: เป็น
2: สาม
0: ปีนี้เป็นยังไงคะ
2: ไม่ฮะตัวนี้มาแบบจะเอเลยฮะ
0: จะเอเปิดประตูบ้าน
2: เต็มเลย
1: มาไม่ท
2: ัน เต็มเลยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องการหนักจำไว้นะว่าการป้องกันมันย่อมดีกว่าการแก้ไขเสมอคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยมันทำให้สร้างความสูญเสียหมายเข้าใจง่ายๆคือถ้าเราเตรียมความพร้อมเยอะความสูญเสียก็จะน้
0: อ
2: ยถ้าเราเตรียมความพร้อมน้อยความสูญเสียก็จะเยอะ
0: อ
2: ันนี้คิดง่ายๆเลยนะฮะถ้าเราเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยเตรียมนู่นเตรียมนี่ยกของอะไรทุกอย่างนะฮะแน่นอนเวลาน้ำมามันความสูญเสียก็จะน้อยแต่ถ้าเราเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็นะหรือไม่เคยเกิดเดี๋ยวเจ้าหน้าที่มาเดี๋ยวรัฐก็เยียวยาทุกอย่างที่ไหนได้ไม่เหลือสักอย่างนะฮะและที่สำคัญก็คือการเยียวยาของรัฐเนี่ยเราไม่ได้ชดเชยบ้านให้กลับมาเดิมน
0: ะ
2: เราเยียวยาเป็นการเยียวยาที่ทำให้ท่านรอดชีวิตได้ในตอนนั้นหรือใช้ชีวิตได้ตอนนั้นไม่ใช่กลับมาคือบ้าน10ล้านไม่ใช่บอกว่า
1: ชีวิตนี่คือสำคัญกว่า
2: ไม่ใช่ว่า10บ้าน10ล้านแล้วเราบอกว่าเราจะจ่าย10ล้านไม่นะเราจ่ายแค่ 80,000
0: อาจจะไม่ได้ 100%
2: ใช่ๆอย่
0: างนี้นะคะก็จะเป็นเกณฑ์ในเรื่องของการเยียวยาต่อไปค่ะกลับได้ในประเด็นของคำพูดที่ผู้ช่วยพูดอะค่ะเมื่อกี้ว่าอยากให้มีการป้องกันไว้ก่อนแล้วก็ที่สำคัญต้องตระหนักนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะฝากก็คือในเรื่องของการที่แบบว่าให้รู้จักตื่นตัวฟังจากที่พูดเมื่อกี้อะค่ะตื่นตัวได้แต่ต้องไม่ตื่นตูมนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะในส่วนของในเรื่องของน้องน้ำหรือที่ใครเรียกกันนะคะในเรื่องของปัญหาในเรื่องของอุทกภัยอันนี้ก็คือภาพรวมที่ท่านผู้ช่วยได้พูดถึงว่าปัญหามันเกิดจากชุดความคิดเมื่อกี้ท่านผู้ช่วยได้พูดอย่างนี้
1: เราชะล่าใจเราไม่แบบมีการป้องกัน
0: ถูกต้องค่ะ
2: เอาประมาณ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะปรับความคิดปรับmindsetตรงนี้นะคะอย่างที่บอกกันว่าตื่นตัวตระหนักแต่ต้องไม่ตื่นตูมนะคะมันอาจจะช่วยลดในเรื่องของความเสียหายอาจจะไม่ได้หมายความว่าน้ำอาจจะไม่มาถึงบ้านคุณหรอกอาจจะมาแต่ว่ามันลด
2: เราต้องคิดว่าน้ำมาก่อน
0: ถูก
2: เราต้องคิดว่าต้องคิดว่ามันเยอะก่อน
0: เ
2: พื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมแต่ละถ้าเราคิดว่าน้ำคงไม่มาไม่มีก็จะเกิดไม่เกิดการเตรียมความพร้อมสิ่งที่หนึ่งต้องคิดก็คือมันอาจจะท่วมนะมันอาจเสียหายนะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเกิดเตรียมความพร้อมก็ตระหนักดู
0: อันนี้ก็ในนามตัวแทนของผู้เกาะผู้ช่วยนะคะที่มาจากปภของเราเลยทั้งนี้ทั้งนั้นขออนุญาตวกกลับมาในเรื่องของคู่มือนะคะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของปัญหาอุทกภัยค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดแล้วแหละว่าเรามีเนื้อหาตรงนั้นที่น้องประชาชนสามารถที่จะรับทราบได้ง่ายเข้าถึงง่ายๆค่ะอยากให้ผู้ช่วยค่ะช่วยพูดนิดนึงว่าเรามีเนื้อหาอะไรบ้างที่อยู่ในคู่มือตรงนี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะในภาพรวม
0: ภาพรวมค
2: ่
0: ะ
2: แรกๆถ้ามองถึงคู่มือข้อมูลมันน่าจะเยอะนะฮะเราก็พยายามตัดต่อแยกระหว่างการเป็นเจ้าหน้าที่กับการเป็นประชาชน
0: ค่ะ
2: เรามองว่าถ้าเป็นประชาชนถ้าตัวเราเป็นประชาชนเราควรรู้อะไรบ้างเราก็เลยตกผลึกอย่างน้อย10หัวข้อนะ10หัวข้อก็จะมีบทนำที่มาที่ไปว่าเราที่มาของคู่มือนี่เป็นยังไงสักแผ่นนึงอันที่2เราก็บอกภาพรวมของพื้นที่3จังหวัดว่าพื้นที่เสี่ยงของในพื้นที
0: ่
2: 5จังหวัดชายแดนภาคใต้มันที่ไหนบ้างที่มีเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยอันที่3เราบอกถึงการแจ้งเตือนนะฮะการแจ้งเตือนว่ามีการแจ้งเตือนแบบไหนซึ่งปัจจุบันตอนนี้เรามีการแจ้งเตือนแบบเซลล์บอกแคสคือแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท
0: ์
2: มันจะมีแนวทางการแจ้งเตือนถึงว่าจะปิดโทรศัพท์แต่ถ้าเรากดเซลล์บอกแคสแจ้งเตือนมันก็ขึ้น
0: ตื๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ด
1: เสียงดังๆ
2: ใช่แต่วินาทีนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นการแจ้งเตือนนะฮะเป็นการแจ้งเตือนเซลล์บอกแคสเพราะข้อมูลก็จะมาจากอุตุบ้างดีบ้างว่าพื้นที่สมมติพื้นที่สมมติการจะโดนนะ

0: เราก็บอกว่าโอเคตำบลนี้เราก็กดปุ่มคนก็จะได้รับรู้เท่ากันภายในเวลา1วินาที
1: เพราะบางคนกลัวถ้าเตือนทาง SMS บางทีไม่ได้เปิด
0: ใช่ต
1: ามดูแต่อันนี้เป็นระบบ
0: อันนี้บังคับเลยบังคับเปิดเลยบังคับเปิดเหมือนในการปลุกเลย
1: เสียงก็จะค่อนข้างที่จะเตือนกันนิดนึง
2: ถ้าดูใกล้ๆกันก็คือตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อดังกัน
0: ดังเลยน่าจะเคยใช่ไหมฮะใน
2: เคย
0: ตกใจไหม
2: ตกใจ
0: เนี่ยเราต้องการให้ตกใจเพื่อเกิดความตระหนักต่อไปก็สิ่งที่เราใส่คือเบอร์ฉุกเฉิน
1: เบอร
0: ์ฉุกเฉินที่เวลาเกิดเหตุเกิดภัยหรือมีการเป็นอะไรเราใส่เบอร์ฉุกเฉินหลักๆนะฮะ1784เบอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1880เบอร์ของสอบต1341เบอร์ของฝ่ายทหาร1669ของสาธารณสุข1129ของการไฟฟ้ารวมถึงการประปาอันนี้คือเบอร์หลักๆที่เราเตรียมความพร้อมไว
1: ้
0: ให้ประชาชนจำว่าเนี่ยสีหลักเนี่ยมีอะไรกดเลยเราไม่ได้ใส่เบอร์0899770อะไรเราไม่ได้ใส่เพราะว่ามันเกิดความจำยากเอาง่ายๆเบอร์นี้เลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะประสานงานต
1: ่อ
0: ให้ท่านแจ้งเบอร์ไหนก็ได้1784ก็ได้1880ก็ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะประสานผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปอันนี้คือเบอร์ฉุกเฉินที่เราวางไว้แล้วก็คีย์หลักที่เราเตรียมที่จำเป็นที่สุดในคู่มือนี้คือเราใส่ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุประชาชนควรทำอะไรนะก่อนเกิดเหตุมีการต้องติดตามสถานการณ์จากไหนมีทั้งระบบออนไลน์มีทั้งระบบแมนนวลจากไหนแบบไหนควรเตรียมความพร้อมอย่างไรมีการยกตัวอย่างการมีกระเป๋าฉุกเฉินกระเป๋าฉุกเฉินที่มียามีบัตรประชาชนมีคู่มืออะไร
2: ที่พร้อมที่จะ
0: หิ้วเข้า
2: หิ้วได้เลย
0: หิ้วได้เลย
1: ว่า
0: ต้องเตรียมความพร้อมอย่างเงี้ยก่อนเกิดเหตุดำเนินการอย่างไรนั่นนี่คือก่อนเกิดเหตุเป็นเบื้องต้นแล้วก็มีการดำเนินการขณะเกิดเหตุตอนน้ำมาเราควรประเมินยังไงเราควรเตรียมความพร้อมยังไงน้ำมาแบบนี้สีนี้ควรทำยังไงนี่การกระบวนการถ้าเรามีมีความเสี่ยงอย่างเงี้ยเราควรดำเนินการอะไรในขณะเกิดเหตุและที่สำคัญคือที่ชาวบ้านเขาต้องการมากที่สุดคือหลังเกิดเหตุเราก็บอกว่ากระบวนการเยียวยามันควรมียังไงสำหรับประชาชนอ่ะเรารองรับการเยียวยายังไงเราจะรอเจ้าหน้าที่มาอย่างเดียวหรือเราเตรียมความพร้อมเช่นเราต้องประเมินความเสียหายก่อนเก็บภาพเก็บรูปไม่มีโทรศัพท์ก็บอกคนกลางให้เก็บไว้ก่อนอะไรทุกอย่างก่อนจะทำความสะอาดนะต้องถ่ายรูปนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเพราะจะเป็นหลักฐานในการเยียวยาหลักเกณฑ์การเยียวยาแบบไหนยังไงนี่คือสิ่งที่เราบอกในคู่มือว่ามีอะไรบ้างยังไงบ้างจะได้รู้ว่าอ๋อได้กี่บาท
1: ตระหนักรู้เรียกได้ว่าท่านผู้ช่วยก็บอกนะคะตั้งแต่ในเรื่องของใ
2: บ
1: เซ
2: ็ตบทนำนั่นแหละบทนำบทแรกเลยว่า
1: ตัวเลย
2: ที่มาของคู่นี้มีอะไรบ้างแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ
0: เบอร์ฉุกเฉินแนวทางการแจ้งเตือนการดำเนินการก่อนขณะแล้วก็หลัง
1: ใช่ค่ะเรียกว่าได้ครบ
0: แล้วก็เราใส่คู่มือเราใส่พิกัดศูนย์พักพิงในพื้นที
2: ่
0: ตามจังหวัดเลยเราจะได้รู้ว่าศูนย์พักพิงในพื้นที่เรา
1: เมื่อเกิดเหตุแล้วฉันจะไปพักพิงที่ไหน
2: ใกล้ที
0: ่
2: ไหน
0: ใครรับผิดชอบอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าศูนย์พักพิงอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเลยเราตั้งไว้ก่อนเราแต่ว่าตอนเกิดภัยก็จะดูอีกทีนึงซึ่งศูนย์พักพิงอ่ะมันมีทั้งสองระบบนั่นคือแมนนวลนั่นคือที่เป็นตายตัวกับระบบออนไลน์ระบบออนไลน์ก็จะมีลิงก์ให้เราดูว่าพอกดลิงก์เราจะเห็นเลยว่าตอนเกิดภัยอ่ะที่ไหนบ้างที่เป็นศูนย์พักพิงนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราบอกถึงวิธีการดูแลกลุ่มเปราะบางเด
1: ็
0: กคนพิการคนผู้สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภ์วะเนี่ยกลุ่มเราเนี่ยเราจะดูแลยังไงเราต้องประสานใครเราก็ใส่ในคู่มือ
2: แอบเห็นในคู่มือด้วยว่ามีจุดอพยพและพื้นที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์โอ้แสดงว่าให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตและแยกเป็นพื้นที่เลยในพื้นที่นราธิวาส
0: เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาหลายคนเนี่ยไม่เป็นห่วงตัวเอง
1: เป็นห่วง
0: เป็นห่วงน้องสัตว์วัวเป็นไงบ้างหลายครั้งที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านเราจะเห็นว่าหายไปไหนอ่ะชาวบ้านบอกว่าไปหาวัว
2: ข้องใจวัว
0: ข้องใจวัว
1: เป็นห่วงน้องๆกลัวน้องๆจะหนีไปกับน้ำน้ำ
0: พอเราถามว่าทำไมมาอยู่เนี่ยเมื่อกี้มาดึงวัวในคู่มือเราก็บอกว่าเพื่อเตรียมความพร้อมเนี่ยจุดอพยพสัตว์อยู่ตรงไหนเพราะว่าจุดอพยพสัตว์มันทำไมถึงสำคัญเพราะว่าเขาเตรียมความพร้อมเป็นที่ปลอดภัยมีอาหารเตรียมพร้อมเรียบร้อยเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะโดนน้ำท่วมแต่ถ้าทรัพย์สินที่มีอยู่เสียหายมันจะสร้างผลกระทบมากขึ้น
2: ผลกระทบทางจิตใจเนาะบางทีสัตว์เลี้ยงบางทีเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อการบริโภคเราเลี้ยงไว้แบบดูเล่นเป็นแบบ
1: เราเพื่อนอ
2: ะไรอย่างเงี้ย
1: ว
2: ่
1: าแบบใช่เราก็รัก
0: เพราะว่าสัตว์บางตัวมันแพ้น้ำก็มีอย่างเช่นน้องแมวอะไรประมาณนั้นอะ
2: กลัวน้ำจะไปอยู่ที่ไหน
0: เพราะถ้าเยอะๆก็ถ้ามีศูนย์อพยพเนี่ยมีคนดูแลให้มีอาหารเตรียมพร้อม
1: อ๋อก็คื ไม่ต้องกังวลเลยนอกจากจะมีในเรื่องของจุดอพยพของผู้ประสบภัยแล้วก็จะมีจุดอพยพของน้องๆน้องๆหมาน้องแมวของส
0: ัตว์ตัวต่างๆ
1: และที่สำคัญยังมีในเรื่องอาหารด้วยเหรอคะ
0: ใช่ฮะ
1: ดูแลให้กับน้องสัตว์ของเราด้วย
0: น้องส
1: ั
0: ตว์ต่างๆเพราะว่าคงไม่ดึงหัวไปสู่อพยพของเรานะฮะเดี๋ยวชาวบ้านอื่นตกใจ
1: ไม่ได้เลย
0: มาแบบโชลี่หูกลาง
1: อันนี้ท่านผู้ช่วยเล่าจากประสบการณ์จริงเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราก็อยากจะให้มาเมามอยกันในวันนี้นะคะน้องวัวเป็นยังไงนะคะหู
0: หูกลางชนเลี้ยงในตัวบางคนก็ดื้อหลายอย่างนะฮะซึ่งประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายเคสมากที่เราไปช่วยเหลือเราไปถามว่าญาติหายไปไหนหลายคนตอบเลยไปย้ายวัวไปดูแพะ
2: ใช่
0: เป็ดไก่อย่างเงี้ยฮะ
2: ข้องใจเป็นห่วง
1: ตอนแรกเดินฝ่าน้ำไปดูวัวตอนจะกลับไม่ได้น้ำขึ้นอีกนะคะ
2: ขึ้นหลังคาขึ้นหลังคาเลย
0: เพราะว่าที่ผ่านมาอย่างนราธิวาสเนี่ยโอ้โหวัวตายเป็นพันนะพันสองพันมูลค่าความเสียหายเยอะมาก
1: ค่ะฟังมาสักครู่นะคะข้อมูลแน่นมากนะคะตั้งแต่เบื้องต้นเลยในเรื่องของการเกิดอุทกภัยหรือแม้แต่การป้องกันเบอร์โทรฉุกเฉินแล้วทีนี้ค่ะถามเผื่อป้าอยู่ในหมู่บ้านไม่เข้าใจเลยภาษาไทยนี่ตอกตีนี่แบบนี้จะเป็นยังไงคะเขาจะเข้าใจเข้าถึงในส่วนของคู่มือเราได้ไหมคะ
0: คู่มือเราอย่างบอกก่อนหน้านี้ว่าเรามีการทำเป็นภาษามลายูท้องถิ่นมาอยู่ท้องถิ่นนะไม่ใช่มลายูกลางนะไม่ใช
1: ่
0: มาอยู่ร้านเตอเลยฮะพูดยังไงก็ให้เข้าใจอย่างนั้นนะฮะอันที่สองคือเรากระชับให้เจ้าหน้าที่ไปอธิบายเพิ่มเติมเรื่องคู่มือตระหนักความสำคัญของคู่มือนี
1: ้
0: ก่อนเกิดภัยอยู่แล้วนะฮะว่าเนี่ยเอาคู่มือเนี้ยไปอธิบายให้ประชาชนว่า1 2 3ปีเตรียมความพร้อมรวมถึงให้เจ้าหน้าที่เช็คลิสต์ตามคู่มือนี้ว่าเออมีชาวบ้านได้รับความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน ซึ่งคู่มือเนี้ยกระบวนการในการทำเนี่ยเราไม่ได้ทำจากเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเจ้าหน้าที่คิดค้นตระหนักกันกรเสร็จแล้วเราก็มีการเอาชาวบ้านเป็นเคสสตัดดี้ว่าคู่มือที่เราทำเนี่ยได้ผลไหมคุณต้องการเพิ่มเติมอะไรไหมภาษาที่เราทำเนี่ยเข้าใจไหมถ้าประชาชนที่เราอยู่ยกตัวอย่างในกลุ่ม3จังหวัดเนี่ยก็โอเคแล้วเราถึงออกมาเผยแพร่ให้กับชาวบ้านแม้เพราะว่า
2: อยู่ในขั้นตอนที่ทดลอง
0: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะให้ชาวบ้านน่ะชาวบ้านน่ะอ่านแล้วก็ดูว่าโอเคไหมต้องการเพิ่มเติมยังไงนั่นบ่งบอกว่าสบต.เราเน้นตระหนักเพราะว่าคู่มือเนี่ยต้องมีประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยลดความสูญเสียเข้าถึงได้มากได้ง่ายที่สุด
1: เข้าใจได้ง่ายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะคลายความกังวลได้เลยว่าเรามีทั้งภาษาไทยและภาษามลายูป้าๆมาๆอยู่ที่บ้านนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเรามีภาษามลายูรองรับตรงนี้ด้วยเรามีเป็นในรูปแบบของรูปเล่มแล้วก็เป็นในรูปแบบอีบุ๊กด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่
1: อาจจะแบบว่าสะดวกดูทางสมาร์ทโฟนนู่นนี่นั่น
0: มีแบบแผ่นพับด้วย
1: แผ่น
0: พับด้วยเอาไว้เสียบไปแล้วกันแล้ว
1: พกไป
0: ง่าย
1: แต่อ๋อใช่ไหมคะแต่อ๋อนะคะแล้วเราอย่างนี้ค่ะเรารู้แล้วว่าเรามีคู่มือนู่นนี่นั่นทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะชาวบ้านรออยู่แล้วฉันจะได้รับตอนไหนหรือว่าได้รับวันน้ำท่วมหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าจริงๆแล้วเราจะต้องมอบก่อนถูกไหมคะก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยหลายคนเกิดข้อสงสัยแล้วฉันจะได้จากที่ไหนหรือจะต้องรอมาหน่วยงานมาแจกจ่ายหรือเปล่าหรือยังไงช่องทางเลยค่ะ
0: เบื้องต้นตอนนี้เราคาดว่าบ้านเราจะมีอุทกภัยน่าจะประมาณตุลานะครับตุลาซึ่งเราวางแผนว่ากลางกรกฎาคมหรือปลายกรกฎาคมเราจะกระจายคู่มือนี้

0: ช่วงกันแล้วกัน
1: ซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็แจกได้นะแต่มันยังไม่ตกผลึกเป็น 100% เราอยากได้อยากได้มันแบบโอ้ดูแล้วว้าวโอ้โอเคอ่านเข้าใจ
0: ประโยชน์ได้สูงสุด
1: ใช่
0: ถูกต้องค่ะอย่างที่เคยบอก
1: ใช่ทำอะไรขอเขาขอบุกเขายำ
0: บางทีเราอาจเราทำคู่มือมันไม่ใช่แค่กระดาษไงม
1: ัน
0: ต้องให้คุณค่ากับคนที่อ่านด้วยถูกต้องค่ะอันนี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะต่อประชาชนนั่นเองเราก็ทราบแล้วว่ามีข้อมูลมีเบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆเดี๋ยวเราจะทำในเรื่องของ 4G หรือเป็นอินโฟนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงหมายเลขสำคัญในแต่ละหน่วยงานเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในช่วงของปลายปีอะค่ะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะอันนี้เมื่อเราก็ได้พูดกันไปแล้วก็ในเรื่องของภาษาไทยภาษามลายูแล้วก็สามารถที่จะดูได้เป็นรูปเล่มแผ่นพับเมื่อกี้ผู้ช่วยบอกว่าเน็บไป
2: เน็บไป
1: ที่น้ำชา
0: หรือว่าจะเป็นในส่วนของอีบุ๊กที่สามารถที่จะเปิดดูได้ในสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมีในเรื่องของเนื้อหาสำคัญเมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้วช่องทางการแจกจ่ายแล้วมีอยากเพิ่มเติมตรงไหนไหม
2: อยากรู้ว่าถ้าเราไม่มีเวลาอ่านทั้งเล่มส่วนสำคัญตรงไหนที่เราจะต้องแบบรู้เป็นอย่างแรกเลยอะคะในคู่มือ
1: แน่นอนนะฮะในคู่มือนี่สิ่งที่ต้องรู้มากที่สุดคือเบอร์ฉุกเฉิน
0: เบอร
1: ์ฉุกเฉินนี่สิ่งที่เราต้องรู้เลยแล้วก็ที่อุปยกนะฮะรู้ข่าวสารเตรียมความพร้อมแล้วก็วางแผนนี่คือหัวใจหลักของคู่มือนี
0: ้รู้ข่าวสาร
1: รู้ข่าวสารเตรียมความพร้อมแล้วก็วางแผนนี่คือหัวใจหลักของคู่มือนี้ที่เราต้องการให้ชาวบ้านเข้าใจ3ข้อนี้แหละ
0: นะ
1: ฮะคือรู้ข่าวสารว่าน้ำจะมาเมื่อไหร่อากาศเป็นยังไงเตรียมความพร้อมอะไรบ้างต้องยกอะไรบ้างต้องใส่อะไรบ้างในกระเป๋าแล้วก็วางแผนในสิ่งที่ว่าถ้าน้ำมาระดับนี้เราต้องไปไหนยังไงกี่วันกี่วันอันนี้คือสิ่งที่เราต้องให้ชาวบ้านได้เข้าใจรู้ข่าวเตรียมความพร้อมแล้วก็วางแผนคือหัวใจหลักอย่าลืมนะฮะว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งสำคัญมากนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมานะฮะเราจะเห็นเลยว่าชุดความคิดของคนทั่วไปเนี่ยชอบซื้อประกันหลังจากรถชน
0: ให้เกิดเหตุก่อนค่อยมาแบบ
1: นี่
0: มาระวัง
1: นี่ถือว่าเป็นmindsetที่ผิดความคิดที่ผิดนะเราต้องซื้อประกันก่อนให้เกิดอุบัติเหตุเราต้องใส่ชูชีพก่อนขึ้นเรือ
0: เพราะว่าเหตุจะมาตอน
1: ใช่แล้วจะสังเกตแล้วเคยขึ้นเรือไหมโอ้โยเย่โยเย่
0: ถามหาและชู
1: ช
0: ี
1: พอย
0: ู่
1: ไหน
0: ช
1: ู
0: ชีพอ
1: ยู่ไหนมันก็ทำให้เกิดความเสียหายเยอะได้เหล่านี้ก็อยากให้ชาวบ้านได้ตระหนักเหล่านี้ได
0: ้ค่ะเรียกได้ว่าการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมหรือแม้แต่การตระหนักนะคะในเรื่องของอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นสำคัญมากๆวันนี้ที่เราฟังแล้วอะค่ะน้องหมิวสังเกตได้เลยรับฟังผู้ช่วยจะเน้นย้ำในเรื่องของการปรับความคิดปรับ mindset ตั้งแต่ในเรื่องของการที่คิดว่าบ้านฉันน่าไม่ท่วมหรอก
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร
2: ตอนซื้อบ้านโฆษณาแล้วว่าน้ำไม่ท่วม
0: เป็นไงล่ะ
1: น้ำมาซื้อด้วยไหม
0: น้ำมาซื้อด้วยไหม
1: น้ำไม่รู้จักค่าผ่อนบ้านนะ
0: เพราะฉะนั้นนะคะก็คือก็จะมีในเรื่องของ
1: สโลง
0: พี่วอยเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: เตรียมตัวด้วย
0: ถูกต้องเตรียมตัวนะคะตื่นตัวได้แต่ต้องไม่ตื่นตูมและที่สำคัญคู่มือของเรานะคะแน่นอนว่าเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะสุดท้ายนี้แล้วอยากให้ท่านผู้ช่วยอะค่ะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนนี้หน่อยเน้นย้ำกันหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของอุทกภัยในปลายปีนี้ที่จะมาถึงเรื่องไหนที่อยากจะเน้นย้ำอยากฝากกันนะคะ
1: ก็อยากเน้นย้ำมากที่สุดก็คือน้ำจะมาเยอะมากเท่าไหร่ยังไงอันนั้นเราบังคับไม่ได้แต่ความสูญเสียเราสามารถจัดการได
0: ้
1: สูญเสียเยอะสูญเสียน้อยอยู่ที่การเตรียมความพร้อมนะเรื่องน้ำเราบังคับไม่ได้เราโทรบอกน้ำบอกน้ำบังคับน้ำไม่ได้ถึงเราจะสร้างเขื่อนขุดลอกคลองไปมาน้ำที่เราคาดการตกมาเป็นพันมิลอย่างเงี้ยเอาไม่อยู่บางคนก็3วันก็น้ำท่วมอะไรเนี่ยน้ำเราบังคับไม่ได้อยู่แล้วแต่ความสูญเสียเราควบคุมได
0: ้
1: เราควบคุมได้ว่าสูญเสียน้อยสูญเสียเยอะนะฮะนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมถ้าเตรียมความพร้อมเยอะจะรู้ข่าวสารได้เยอะเตรียมวางแผนได้เยอะความสูญเสียมันก็จะน้อยแต่ถ้าอย่างที่บอกเราไม่ได้เตรียมความพร้อมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็มาเดี๋ยวคนมาช่วยน้ำไม่เคยเยอะไม่เคยท่วมเนี่ยที่เราเจอคือสูญเสียมากที่สุดนะจำไว้นะฮะว่าเราไม่ควรไปซื้อประกันหลังจากที่รถชนเราไม่ควร ขึ้นเรือแล้วคอยกเย่แล้วค่อยหาชูชีพเราไม่ควรไปหาหมอหลังจากที่เราสุขภาพดีนะฮะ
0: คือ
1: สุขภาพดีไปหาหมอต้องหาต้องไปหาหมอก่อนที่สุขภาพจะไม่ดีได้รับคำแนะนำอย่างนี้ประมาณนี้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องการเน้นย้ำนะ
0: อยากให้ผู้ช่วยเมาส์นิดนึงค่ะหมายเลขอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ
2: หมายเลขฉุกเฉิน
0: ฉุกเฉิน
1: จำไว้ฮะ1784ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784นะแล้วก็อันนี้คือหมายเลขด่วนนะ
0: แ
1: ต่ถ้ามี LINE นะฮะสามารถแอด
0: 1784
1: BDPM
0: BDPM1784หมายเลขโทรก็1784
1: แล้วก็แอด LINE 1784 BDPM ในนั้นก็จะมีข่าวสารการแจ้งเตือนในกลุ่ม LINE อ
0: ันนี้จะเป็นของปภ.เลยใช่ไหมคะ
1: นะฮะแล้วก็1880ของสอบต.นะเราก็มีการตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับข้อมูลเพื่อประสานงานในการช่วยเหลือในตอนที่เกิดภัยแล้วก็1341หมายเลขของฝั่งทหาร
0: ใช่ค่ะ
1: ฝั่งทหารโทรเบอร์เนี้ยเขาจะประสานทหารในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้หมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือ1669บาดเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยโทรไปเลยเขาจะมีเจ้าหน้าที่แนะนำสมมติเราหายใจไม่ออกเขาก็จะแนะนำก่อนที่หน่วยฉุกเฉินจะมาว่าให้ทำอย่างนี้ให้ปั๊ม CPR อย่างนี้ให้ดูอาการอย่างนี้169
0: นะคะ
1: ใช่169แล้วก็1129เบอร์ไฟฟ้านะฮะไฟดงไฟดับบอกว่าเนี่ยเราต้องการใช้ไฟอันตรายไหมสามารถถามเบอร์นี้ได้เลยอันนี้คือหลักๆที่เน้นย้ำเบอร์โทรนะฮะ
0: เรียกได้ว่าครอบคลุมมากย้ำกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ1741นะคะเบอร์โทรจากในส่วนของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2: 1774
0: เมาส์ใหม่เมาส์ใหม่อีกรอบค่ะ1784แล้วก็1880สายด่วนอุ่นใจ1341กรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะพี่ก็ได้ความรู้นะคะจากผู้ช่วยมีไหมคะ
2: 1669
0: ในเรื่องของการปฐมพยาบาลอาจจะรับฟังในเรื่องของการที่จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นว่าควรจะทำอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นหมายเลขที่สำคัญมากๆเมื่อเกิดอุทกภัยตอนนี้ค่ะอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญแต่พลอยบอกเลยนะคะเมื่อสักครู่ที่ผู้ช่วยเมาส์ไปเบอร์โทรนะคะอยากจะให้เมมอยากจะให้บันทึกไว้เลยหรือป้าป้ามามะบางท่านอาจจะสะดวกจดไว้ได้เลย
1: ให้เขียนที่ผนังบ้านเลย
2: ผนังบ้าน
0: เอาผนังบ้านบางคนแปะไว้ที่ตู้เย็นอย่างนี้ได้เลยเพราะบางคนคิดว่าเฮ้ยยังไม่ได้ใช้หรอกก็เลยไม่ได้จดไม่ได้บันทึกไว้เพราะฉะนั้นนะคะอยากจะให้บันทึกเมมไว้ในส่วนของเบอร์โทรฉุกเฉินสำคัญเบอร์โทรสำคัญต่างๆของหน่วยงานอย่างที่ท่านผู้ช่วยได้บอกวันนี้เราได้ความรู้มาก
2: แน่นมาก
0: แน่นมากและพี่พลอยเองเชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราก็ได้รับความรู้รวมไปถึงได้เกิดข้อตระหนักในเรื่องของการเตรียมตัวอุทกภัยในครั้งนี้มากๆเลยวันนี
2: ้คงจะตื่นเต้นที่จะได้รอรับคู่มือ
0: ใช่ค่ะ
2: จะ
0: กรกฎาคมนี้เตรียมเลยนะคะในส่วนของคู่มือเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในส่วนของอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณในส่วนของผู้ช่วยของเรามากๆ
2: ผู้ช่วยเลขาธิการสบต.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: ขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะปิดรายการกันไปในช่วงของชั่วโมงแรกเราต้องให้ผู้ช่วยลากันไปด้วยท่าทางของรายการของเรามิวพลอยขอเมาส์อย่างนี้ผู้ช่วยทำสองมือเลยดีไหมคะผู้ช่วยแบบเมาส์คูณสองไปเลยวันนี้เพราะว่าสาระน่ารู้เยอะมากๆนะคะวันนี้ในส่วนของชั่วโมงแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องลากันไปก่อนนะคะกับผู้ช่วยของเราแต่ว่าเดี๋ยวพลอยแล้วก็มิวนะคะจะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันไปจนถึง11นาฬิกาด้วยกันเดี๋ยวจะมีเรื่องราวข่าวสารจากสอบต.ติดตามกันได้อ
2: ั
0: ปเดตกันได้ส่วนช่วงนี้นั้นเราต้องลากันแล้วเอาสักหนึ่งนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: 3 2 1มิวพลอยขอเมาส์
0: เจอกันใหม่

0: 0ยินดีด้วยกันค่ะ
1: อัสสลามุอะลัยกุมสายด่วนหัวใจ1880อาดามาซาอัลฮะกอตโทรมาดี1880
0: อย่างที่บอกกันนะคะว่าโฉมหน้าของเจ้าหน้าที่สายด่วนหัวใจ1880ซึ่งนี่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆแล้วเรามีเจ้าหน้าที่อีกมากมายเลยใช่ไหมคะที่จะคอยให้คำปรึกษาคนที่อาจจะโทรมาในแต่ละวันซึ่งแน่นอนน้องหมิวขาววันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักแน่นอน
2: เมาก
0: ันหมิวพลอยขอเมาวันนี้นะคะเราจะมาเมาวอยกันในเรื่องของสายด่วนอุ่นใจ1880นั่นเองค่ะหลายคนบอกว่าเคยได้ยินอ่ะ1880แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรและจะโทรตอนไหนแล้วเขาทำหน้าที่อะไรกันบ้างวันนี้จะมาไขข้อข้องใจกันอย่างแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะในส่วนของ1880ค่ะอยากทราบจังเลยพี่ฟ้าขาวว่าเราทำอะไรกันบ้างและเราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านไหนบ้างคะ
3: ก็สำหรับสายด่วนหัวใจ1880เนี่ยก็เปิดใช้บริการมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของ1880เนี่ยมีหลายช่องทางด้วยนะคะไม่จำเพาะว่าโทรเข้ามาที่1880อย่างเดียวจะมีช่องทางของเว็บไซต์1880ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเพจ Facebook ของ1880ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็จะมีในส่วนของจัดติ๊กที่ว่าใครต้องการคุยอะไรหรือสอบถามข้อมูลอะไรกับสกต.เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่1880คอยตอบข้อความอยู่ตรงนี้ด้วย
0: เรียกสั้นๆเข้าใจง่ายๆว่าเหมือนเป็น10ที่คอยช่วยเหลือหรือคอยให้คำตอบคำปรึกษาต่างๆกับพี่น้องประชาชน
3: ส่
0: วนใหญ่อะค่ะเราจะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในด้านใดบ้างคะ
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของ
4: สอบถาม
3: ใช่สอบถามข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลทั่วไปข้อมูลเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางถ้าเกิดว่าเด็กอายุไม่ถึง20ปีเราต้องดำเนินการยังไงบ้างผู้ปกครองต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะในส่วนของเด็กไม่ถึง20ปีนี้ก็คือ
4: ก็จะมีเอกสารผู้ปกครองเนี่ยต้องเดินทางไปที่อำเภอมีผู้ปกครองอยู่ในความดูแลของใครก็คือต้องหนังสืออำเภอต้องออกใบมอบอำนาจ
3: คือที่น้องพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเด็กไม่อายุไม่ครบ20ปีถ้าบิดาหรือมารดามาไม่ได้ถ้าเกิดคนใดคนนึงมาไม่ได้กรณีนี้ก็คือผู้ปกครองอ่ะจะต้องไปขอหนังสือยินยอมที่ทางอำเภอ
2: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของหนังสือเดินทาง
3: ใช่ค่ะ
2: มีประเด็นอื่นๆไหมคะที่เขามาจะโทรมาสอบถาม
3: ก็จะมีหลายๆเรื่องค่ะบางทีเป็นหนี้นอกระบบต้องขอคำปรึกษาต้องไปติดต่อดำเนินการขอความช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างสอบถามส่วนใหญ่ก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์บ้างแล้วก็จะประสานขอความช่วยเหลือติดต่อหน่วยงานราชการบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ทีเนี้ยขอถามว่าหลายเรื่องนะคะที่เขาโทรมาสอบถามเนี่ยแล้วตัวเราอะคะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ทุกเรื่องไหมคะ
3: จำเป็นมากๆเลยค่ะ
0: เบื้องต้น
3: ส่วนใหญ่ที่ผู้ปกครองโทรมาถามก็อันดับหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังสือเดินทางเนาะอันที่สองก็จะเป็นทุนการศึกษาของสปต.อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งส่วนใหญ่ทุนของสปต.ก็อย่างที่เรารู้ๆกันก็คือถ้าเป็นหลักในส่วนของสปต.ที่เปิดรับสมัครจริงๆก็จะมีทุน CPR ถูกต้องไหมคะ
2: CPR
3: แล้วก็จะมีทุนทั่วไปที่แบบว่าสปต.เป็นตัวกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์ซึ่งเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นสปต.เป็นตัวกลางในการช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราก็จะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนงานของกลุ่มงานศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเหมือนถ้าเป็นทุนของสกอ.อะไรอย่างเงี้ยคุณสมบัติของผู้ที่ต้องสมัครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งบางครั้งนะคะก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้สอบถามด้วยว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราสามารถตอบได้เลยเราก็จะตอบเลยแต่ถ้าเรื่องไหนที่เราไม่สามารถตอบได้เราไม่ได้ปัดทิ้งนะคะ
0: ค่ะ
3: เราก็จะขอข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ชื่อเพื่อที่จะติดต่อซึ่งก่อนที่เราจะตอบคำถามถ้าเราตอบให้ไม่ได้ก็คือเราจะขออนุญาตไปสอบถามข้อมูลมาก่อน
0: แล้วก็
3: ได้ข้อมูลกลับมาปุ๊บเราก็จะติดต่อกลับไปหาผู้ร้อง
0: ค่ะ
3: เพื่อตอบข้อสักถาม
0: ค่ะเท่าที่ฟังพี่ฟ้าเมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นเรื่องราวข้อมูลข่าวสารภายในรั้วของสอบต.ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่จะต้องมีข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะตอบได้แล้วถ้ากรณีที่เป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของสอบต.อย่างนี้ค่ะสามารถโทรได้ไหมหรือส่วนใหญ่เขาจะเป็นเรื่องอะไรกันบ้างคะยกตัวอย่าง
3: ก็จะมีเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะช่วย
4: กันทำถ้ารัฐบาลมีนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับประชาชนเนี้ยค่ะเพื่อโทรมาสอบถามว่าเงื่อนไขขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรต้องไปที่ธนาคารหรือว่าต้องไปที่อำเภอค่ะ เราก็จะดูว่าหัวข้อตอนนี้มีช่วงสมัครสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ค่ะ
4: ของคนจนใช่ไหมคะตอนนี้ถ้าจะดำเนินการเนี่ยอยู่ในขั้นตอนใดเขาต้องไปติดต่อหน่วยงานเราก็จะประสานเรื่องต้น
3: พร้อมเพย์ต้องทำยังไงพร้อมเพย์อยู่ต่างธนาคารอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามหาหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องหรือไม่ก็บางครั้งก็คือจะโทรไปสอบถามทางธนาคารเลยว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ทางชาวบ้านต้องไปทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: เยอะเยอะก็ไปหาข้อมูลมาให้กับพี่ประชาชนด้วย
2: Google
0: เป็น Google ด้วยนะคะก็เมื่อกี้ก็พูดคุยกันไปนะคะในถึงเรื่องของสอบตอเองหรือว่านอกรั้วของสอบตอค่ะทีนี้เคยได้ยินไหมพี่เคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าไฟดับน้ำไม่ไหลก็โทรหา1800ได
3: ้
0: เอ๊ะแล้วเราช่วยอะไรยังไงเขาแล้วเป็นสอบตอนี่คะเราจะช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องนี
2: ้เราจะไปดับไฟ
3: ประสาน
0: ใช
3: ่ประสาน
0: ไฟดับน้ำไม่ไหลก็โทรหา1800ได
3: ้
0: เอ๊ะแล้วเราช่วยอะไรยังไงเขาแล้วเป็นสอบตอนี่คะเราจะช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้
2: เราจะไป
3: จะเป็นดับไฟ
2: ประสาน
3: ช่วยเหล
0: ือใช่
3: ประสานช่วยเหลือก็คือประสานหน่วยงาน
0: ค่ะ
3: ให้เข้าไปช่วยเหลือเหมือนถ้าไฟดับเราก็จะประสานไฟฟ้าให
0: ้
3: บางครั้งไฟดับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสมมุตินะคะว่าไฟดับในพื้นที่แม่ลานจังหวัดปัตตานีเราก็จะโทรไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของอำเภอแม่ลานเพื่อประสานให้ว่าเนี่ยพอดีมีชาวบ้านโทรเข้ามาแจ้งว่าในพื้นที่เนี้ยเกิดเหตุไฟฟ้าดับทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะรับแจ้งข้อมูลรับทราบข้อมูลไปพอบอกพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็จะดำเนินการแก้ไขให
2: ้
3: ก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเหมือนบันดังสตาร์หรือเบตงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะประสานหน่วยงานการไฟฟ้าในพื้นที่ให้อะไรอย่างเงี้ย
0: เรียกได้ว่าอุ่นใจแน่นอนนะคะน้ำไม่ไหลไฟดับ
2: น้ำท่วมก็โทร
0: น้ำท่วมล่าสุดที่ผ่านมายังไงคะยังไงคะพี่เมาหน่อยค่ะพี่อยากเมาพี่เมาเลยค่ะ
2: สายไม่เลยค่ะเล่าประสบการณ์เลยค่ะ
4: เราจะเตรียมตัวช่วงเดือนพฤศจิกายนพวกเราจะมีการวางแผนแล้วว่าต้องศึกษาพยากรณ์เนาะอากาศว่าฝนจะมาช่วงไหนเราก็ต้องเตรียมเจ้าหน้าที่สแตนบายในการรับสายโทรศัพท์อะ
0: ค่ะ
4: ก็จะมีเมื่อปีที่แล้วจากหันใหญ่นะคะเป็นหันใหญ่ขึ้นแต่ความช่วยเหลือจากเรานี่
0: ช่วงน้ำท่วมใหญ่
4: ใช่ไหม
3: แล้วก่อนที่น้ำจะท่วมเนี่ยคือเราก็ต้องวางแผนไว้แล้วว่าถ้าเกิดเห็นน้ำท่วมขึ้นไปถ้าพื้นที่ปัตตานีเราต้องประสานใครเนี่ยค่ะเราจะหาเบอร์โทรศัพท
0: ์
3: ของหน่วยงานที
0: ่ประสาน
3: การสามารถที่จะดำเนินการประสานช่วยเหลือช่วงน้ำท่วมได้เราจะหาข้อมูลพวกนี้วางไว้ทั้งกู้ภัยทั้งจิตอาสาทั้งหน่วยงานราชการเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะหาเบอร์โทรไว้เลย
0: คือเตรียมข้อมูลไว้เรียบร้อยเลยอาจจะเป็นในช่วงของอาจจะเป็นปลายปีหรือยังไงก็แล้วแต่ที่เป็นช่วงของอุทกภัยช่วงน้ำท่วมนะคะทางหนึ่งปัตตานีก็จะสแตนบายแล้วก็เตรียมความพร้อมเรียกได้ว่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นหลายคนสงสัยน้องหมิวว่าขั้นตอนการทำงานของพี่ๆเขาเป็นยังไงกันบ้างอยากให้เล่า
2: คนโทรมาแล้วรับสายแล้วเป็นยังไงต่อคะ
4: หลังจากรับสายใช่ไหมคะเราก็ฟังว่าหัวข้อผู้ร้องโทรมาเกี่ยวกับเรื่องอะไรถ้าประสานรับสายเสร็จเรียบร้อยประสานหน่วยงานประสานหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงเราก็จะโทรไปประสานว่ามีผู้ร้องประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรจะแก้ไขยังไงอย่างเงี้ยค่ะพอประสานหน่วยงานนั้นก็คือต้องการที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะโทรกลับไปที่ผู้ร้องแล้วก็ให้ผู้ร้องโทรประสานกับเจ้าหน้าที่กันเองเงี้ยค่ะคือเป็นประสานเรื่องต้น
0: นี่ก็เป็นในเรื่องของขั้นตอนการทำงานเมื่อกี้มีในเรื่องของข้อมูลข่าวสารและแจ้งในเรื่องของแจ้งทุกข์ต่างๆที่นี้ค่ะร้องเรียนร้องทุกข
2: ์
0: คนกังวลอยากจะร้องเรียนมากไปเจออะไรที่ไม่ถูกต้องหรือแม้แต่ในเรื่องของอะไรที่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องอย่างนี้ค่ะพอเวลาร้องเรียนสมมติว่ายกตัวอย่างเป็นพลอยกับหมิวจะโทรมาแต่กลัวจังเลยเดี๋ยวคุณพี่จะบอกหรือเปล่าว่าที่บ้านจะบอกหรือเปล่าว่าบ้านนี้โทรมาแจ้งอะไรประมาณนี้ค่ะ
3: คือถ้าเป็นกระบวนการเป็นกรณีของการแจ้งเบาะแสหรือว่าแจ้งข้อมูลที่เป็นที่อยู่ในชั้นความลับเนี่ยข้อมูลของผู้ร้องเนี่ยทางเราคือจริงๆแล้วเราอยากจะให้ผู้ร้องแจ้งนะคะว่าเป็นใครที่โทรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยถ้าแจ้งได้เราก็อยากจะให้แจ้งแล้วก็เราจะขอรับรองเลยนะคะว่าข้อมูลของผู้แจ้งอ่ะจะไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารใดๆเลยคือจะไม่มีปรากฏเลยไม่มีชื่อไม่มีเบอร์โทรอยู่ในเอกสารที่เราพิมพ์เสน
0: อ
3: ที่เราประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหมือนที่เขาเป็นยาเสพติดอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
3: เราเวลาเขาแจ้งเข้ามาว่าในพื้นที่นี้มียาเสพติดนะคะมีคนนี้นายนี้เป็นผู้ค้าแล้วก็จะมารับยาช่วงนี้บริเวณนี้อะไรเงี้ยค่ะ ้าบอกจุดพิกัดที่ชัดเจนซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ร้องจะไม่ค่อยกล้าเหมือนที่น้องพลอยบอกก็คือไม่กล้าที่จะบอกว่าเอ้ยไม่เอาพี่ไม่บอกชื่อดีกว่าพี่ควรจะมีปัญหาอันนี้ทางเรารับรองเลยนะคะว่าข้อมูลในส่วนของผู้แจ้งเนี่ยจะเป็นชั้นจะอยู่ในชั้นความลับซึ่งจะไม่มีปรากฏเลยว่านายกในการพิมพ์หนังสือนะคะที่จะประสานงานเนี่ยนี่จะไม่มีปรากฏเลยว่านายกหมายเลขโทรศัพท์เนี้ยโทรเข้ามาเพื่อที่แจ้งข้อมูลบ่อแสยาเสพติดอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีปรากฏเลยว่าจะไม่มีปรากฏชื่อผู้แจ้งหรือเบอร์โทรผู้แจ้งเลยจะมีแค่รายละเอียดว่าในพื้นที่นี้นายคนเนี้ยค้ายาเสพติดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีรายละเอียดแค่ตัวบุคคลที่ต้องสงสัย
5: ค่ะเคลียร์ถูกต้องก็คือไม่ต้องกังวลใจกันเลยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าสบายใจได้เพียงแค่บางทีเจ้าหน้าที่ขอข้อมูลนะคะเพื่อที่จะอาจจะติดต่อหรือจะสอบถามหรือบางครั้งเพื่อเป็นการป้องกันพลอยเชื่อเลยว่ามีการโทรกวนนะคะเพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะโทรถามอาจจะถามข้อมูลนะคะเพื่อที่จะได้แบบว่ายันว่ามีตัวตนนะคนที่มาแจ้งอะไรประมาณนี้ค่ะมีไหมคะมีแบบโทรแกล้งหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
3: ก็มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ทางเราก็จะแจ้งนะคะว่าน้องคะความร่วมมือนิดนึงคือหมายเลขของพี่เนี่ยเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานราชการซึ่งมีไว้เป็นช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและถ้าน้องโทรเข้ามาก่อกวนแบบนี้ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินเป็นกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
5: ค่ะ
3: เท่ากับน้องขัดขวางการช่วยเหลือซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอาจจะในทรัพย์สินหรือชีวิตของผู้ที่โทรเข้ามาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำความเข้าใจแจ้งน้องๆ
5: ที่โทรเข้ามาเลขสายด่วนด้วยก็ต้องทำความเข้าใจนะคะว่าเราก็ต้องโทรด้วยเหตุที่จำเป็นจริงๆเมื่อกี้ได้ยินเรื่องได้ยินจากพี่ฟ้าพูดว่าเป็นเรื่องด่วนอย่างนี้ค่ะสมมติว่าบ้านน้องหมิวโทรพอดีบ้านน้องพลอยก็มีเรื่องด่วนเหมือนกันโทรพร้อมกันโทรชนกันยังไงอะคะพี่ทีนี้
3: เรามีสี่คู่สายค่ะคอยรับสายอยู่ค่ะ
5: เอ้ยสงสัยอีกแล้วน้องหมิวสมมุติว่าเป็นป๊าป๊ามามาฟังอยู่พี่แล้วคือไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เหมือนแก๊ะแก๊ะอย่างนี้ค่ะเขาสามารถจะแจ้งได้ไหมคะแบบบางคนแบบว่ากังวลจังเลยอยากจะโทรแต่เรียบเรียงเป็นภาษาไม่ถูกต้องอย่างนี้ค่ะเราเป็นยังไงบ้างคะในส่วนของ
3: ก็อย่างที่บอกเลยค่ะ
4: ก็จะม
3: ี
4: เจ้าหน้าที่มาลายูค่ะแล้วก็ที่1880ก็บางทีก็จะมีบังเอิญมีสายโทรเหมือนชาวต่างชาติลงเครื่องมาแล้วก็ว่าบุ๊กกิ้งที่โรงแรมไม่ได้แล้วก็เหมือนเขาพิมพ์ใน Google ว่าขอความช่วยเหลือมันก็จะขึ้น1880เขาก็โทรมาแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารได้บอกได้ว่าต้องการความช่วยเหลือด้านใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประสานเบื้องต้นไป
5: แสดงว่าเบื้องต้น3ภาษาเลยภาษา
3: ไทย
5: มาลายูอังกฤษวินเตอร์มากๆนะคะสำหรับ1880ของเราค่ะ
3: ค่ะแล้วก็ขอจะบอกนิดนึงว่า1880เนี่ยบางคนไม่กล้า
6: Sat Radio Raman 90.25
7: MHz ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

0: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 11:05 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินครับ
1: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
2: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพรับทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุ912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายครับวันนี้กับผมอับดุลกาลีหะตนิดำเนินรายการพบกันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่22กันยายน2569ครับซึ่งรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินก็มาเจอกับหนูฟังเป็นประจำทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับ11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีครับและในวันนี้ทางรายการก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการทำความดีมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเคยนะครับโดยเฉพาะในวันนี้จะนำบทความเกี่ยวกับการทำความดีนั่นก็คือการคิดเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับคิดให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราและผู้อื่นนะครับคุณผู้ฟังครับแม้กระทั่งความคิดนะครับก็อยากจะให้คิดแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เราทำนั้นมีประโยชน์กับตนเองและสิ่งที่เราทำนั้นมีประโยชน์กับผู้อื่นก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกคนทำกันนะครับบางครั้งเขาบอกว่าถ้าเราคิดดีคิดเชิงบวกเกินไปก็จะไม่มีประโยชน์กับเราคิดแล้วก็ไม่ดีก็เลยไม่ทำเหมือนยกตัวอย่างเกี่ยวกับการทำงานนะครับการทำงานบางคนบอกว่าถ้าเราทำเป็นทุกอย่างนะครับนายก็จะมอบงานกับเราเยอะกว่าคนอื่นสำหรับคนที่ทำงานไม่เป็นงานทำแต่งานเดียวทำอย่างอื่นไม่เป็นนะครับทำอย่างอื่นไม่เป็นอันนี้เขาว่าได้กำไรแต่สำหรับคนที่มีความสามารถมากเขาทำงานได้หลายอย่างนะครับก็เลยคิดว่าทำไปทำไมนะครับในเมื่อเหมือนกันนะครับแต่เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเราคิดเชิงบวกก็จะมีประโยชน์กับเราถึงแม้เราจะทำงานเยอะกว่าเพื่อนแต่ถ้าเราคิดเชิงบวกมีประโยชน์กับเรามากๆเลยนะครับผลดีก็จะตามมากับเราเช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อยเราจะได้คิดว่าเรามีคุณค่าเรานี่มีประโยชน์ในองค์กรนะครับมากกว่าคนอื่นเขานะครับดังนั้นในวันนี้ก็จะนำข้อคิดดีๆบทความดีๆเกี่ยวกับการคิดเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิตคุณผู้ฟังที่เคารพครับหลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าการคิดเชิงบวกคือการมองโลกในแง่ดีจนกระทั่งไม่สามารถที่จะทำให้ตัวเองอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขเนื่องจากมองโลกในแง่ดีเกินไปจริงๆแล้วการคิดเชิงบวกคือจะต้องพยายามหามุมมองที่แตกต่างออกไปจากมุมมองปกติที่เราเคยมองให้มันเป็นบวกให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับชีวิตของคนอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานชีวิตในสังคมหรือแม้แต่ชีวิตของคนที่อยู่รอบๆข้างล้วนทำให้เราขาดความสุขมีความเครียดทำอย่างไรเราจะคิดให้ตัวเรามีความสุขเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่ทุกข์ให้มากขึ้นกว่านี้หรือมีความทุกข์น้อยลงอะไรที่เป็นสภาพการหรือเหตุการณ์วิกฤตให้มองหาแง่มุมดีๆซะบ้างยกตัวอย่างเช่นเราทำงานหนักมากเลยในช่วงชีวิตตอนนี้ถ้าเรามัวแต่คิดในเชิงลบว่าตายแล้วชีวิตนี้ฉันแย่แน่เลยไม่สามารถจะมีความสุขอย่างคนอื่นได้เพราะต้องทำงานทุกวันทำไมคนอื่นเขาช่างสบายเหลือเกินพอคิดอย่างนี้เราก็คิดท้อแท้ลองคิดใหม่มองอีกมุมนึงถ้าทำงานได้ทุกวันทำงานหนักกว่าคนอื่นแปลว่าเรามีความสามารถเป็นคนที่มีคุณค่าและการทำงานมากทำงานหนักนี้เองจะช่วยให้เรามีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นงานที่จะทำให้เกิดผลงานและงานนั้นก็จะช่วยให้เรามีสิ่งตอบแทนตามมามีงานมากดีกว่าไม่มีงานทำใช่ไหมครับนี่คือมุมมองหนึ่งของการคิดเชิงบวก
ถ้าเมื่อไหร่เราคิดเชิงบวกเราจะมีความสุขคนที่มีความสุขชีวิตมีคุณภาพเพราะว่าถ้ามีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็สามารถมีพลังต่อสู้กับชีวิตได้ดีขึ้นครับนี่คือการคิดเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักฟังเพลงสักครู่เดียวช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันต่อครับว่าความสำคัญของการคิดเชิงบวกเป็นอย่างไรครับ

ครับผู้ฟังเรามารับฟังกันต่อเลยนะครับถึงบทความการคิดเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับความสำคัญของการคิดเชิงบวกการคิดเชิงบวกเป็นการหามุมมองที่เป็นบวกมุมมองที่ทำให้เรานั้นมีแง่คิดที่ดีมุมมองที่ทำให้เรามีกำลังใจมุมมองที่ทำให้เรารู้สึกมีความทุกข์น้อยลงมุมมองที่ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นมีแรงจูงใจที่จะต่อสู้กับชีวิตที่จะเผชิญชีวิตหรือที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสามารถคิดในเชิงบวกได้ตลอดเวลาแปลว่าสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขตลอดครับวิธีการพัฒนาการคิดเชิงบวกก่อนอื่นต้องฝึกการคิดเชิงบวกยกตัวอย่างเช่นเวลาที่มีใครมาพูดกับเราไม่สุภาพเราจะรู้สึกโกรธทันทีแต่ถ้าเราฝึกคิดนิดหนึ่งว่าการพูดไม่สุภาพของเขามันช่างไม่น่าฟังเลยจะเป็นข้อดีกับเราได้อย่างดีเลยว่าเราจะไม่พูดคำนี้กับใครอีกเพราะฉะนั้นดีนะที่คนคนนี้มาพูดแบบนี้กับเราทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่พูดแบบนี้กับคนอื่นและนี่คือกระจกเงาที่มาสะท้อนให้เราเห็นก่อนที่เราจะไปทำอะไรที่ไม่ดีนั้นซึ่งการคิดเชิงบวกก็จะมีความสุขมากกว่าไปโกรธหัดคิดเชิงบวกบ่อยๆปกติคนเรามักจะมองอะไรเป็นเชิงลบเสมอเวลาที่ใครพูดถึงตัวของเราไม่ดีเราก็จะโกรธการโกรธเป็นการสกัดกั้นการพัฒนาตนเองเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครว่าอะไรเรากลับมาคิดอีกมุมหนึ่งว่าเขาเตือนเราหรือเปล่าหรือเขาบอกอะไรเราหรือเปล่าจะเป็นการช่วยพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นครับนี่เป็นเรื่องของการคิดเชิงบวกที่ฝึกกันได้ง่ายๆและเห็นกันชัดๆการคิดเชิงบวกเป็นเรื่องของการมองมุมที่เราไม่เคยมองโดยปกติประจำวันโดยมุมที่เรามองนั้นจะเป็นมุมที่จะช่วยให้เราสบายใจขึ้นความสบายใจถือว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองจะมีผลไปถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับครอบครัวถ้าคนในครอบครัวของเราอยู่กันอย่างมีความสุขมองกันในแง่ดีในเชิงบวกอะไรที่มันจะทำให้เดือดร้อนรำคาญใจก็เฉยเสียหันไปมองในมุมที่ดีขึ้นแล้วจากการที่ครอบครัวมีความสุขเองก็จะส่งผลไปถึงสังคมและประเทศชาติในที่สุดการคิดเชิงบวกนั้นมีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตทั้งในเชิงชีวิตส่วนตัวบุคคลทั้งในเชิงชีวิตของครอบครัวที่เราเป็นสมาชิกอยู่แล้วในเชิงคุณภาพชีวิตของสังคมด้วยครับนี่คือการคิดเชิงบวกเพื่อคุณภาพชีวิตคิดให้เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราและผู้อื่นนะครับกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินนำบทความเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนที่กำลังคิดบวกกับคิดลบนะครับคิดลบแน่นอนไม่ดีกับตัวเองแต่ถ้าเราคิดบวกนะครับก็จะเป็นผลดีกับเรานะครับถึงแม้ว่าเราคิดบวกกับคนเราคิดบวกมากเกินไปแต่ผลดีก็จะเกิดกับเราอยู่ดีหรือคิดบวกน้อยไปผลดีก็จะกลับเราอยู่ดีนะครับดังนั้นก็ขอให้คิดในเชิงบวกอย่าไปมองในแง่ลบต่อใครหรือเพื่อนฝูงของเราหรือญาติสนิทมิตรสหายของเรานะครับมองเขาในแง่ดีเข้าไว้มองเขาในแง่บวกเข้าไว้นะครับและอะไรอะไรก็จะดีขึ้นความสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเรามัวแต่มองคนอื่นในแง่ลบนะครับแล้วเราจะมีความสุขหรอเราลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าเรามองคนอื่นในแง่ลบเรามองตัวเองในแง่ดีเรามีความสุขไหมแท้ถ้าไม่มีความสุขก็ลองคิดสมัย
ปลี่ยนสมัยมองทุกๆอย่างในแง่บวกคิดว่าอะไรต่อไม่อะไรอะไรที่ดีๆก็จะเข้ากับตัวเราเองครับวันนี้ช่วงเวลาของรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:34 นาทีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพครับ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในช่วงเวลา 12:30 น.จนถึงเวลา 13:00 น. FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันนะครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปภารกิจของนักรบสีน้ำเงินเราจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะแล้ววันนี้เจอกันค่ะวันอังคารที่22 กันยายน 2569นะคะภารกิจแรกวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังภารกิจของนพค.43นะคะเมื่อวานนี้จัดเจ้าหน้าที่ผสมเทียมให้บริการผสมเทียมโคโดยใช้น้ำเชื้อจากนทพ.นะคะให้กับโคของราษฎรในพื้นที่มีจำนวนยอดโค5ตัวพร้อมให้คำแนะนำเชื้อใส่พันโคของนทพ.การรักษาโคในขั้นต้นให้ความรู้ในการป้องกันและโรคลำปิสกินโรคปากเท้าเปื่อยและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจศาสตร์พระราชาในด้านเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนจำนวน5รายณสถานีผสมเทียมบ้านห้วยทรายตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับในส่วนของนพค.44นะคะเมื่อวานนี้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน400ขวดเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะกับ เก็บเกี่ยวผลผลิตลองกองเพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณสวนลองกองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบ้านนะคะบ้านขาลิงหมู่ที่1ตำบลพิเทนอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีนะคะในส่วนของนพค.45นะคะเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะได้ลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการของหน่วยประจำปีงบประมาณ2569นะคะในด้านงานก่อสร้างเส้นทางผิวจราจรลูกรังขนาดความกว้าง4เมตรระยะทาง 1.970 กิโลเมตรโดยทำการลงกองดินลูกรังนะคะปรับเกลียพร้อมบดอัดให้แน่นในชั้นผิวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยในการสัญจรรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรยกระดับเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงทั้งนี้ผู้บังคับหน่วยนะคะก็ได้มอบเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานณพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาบ้านหนองว่าหมู่ที่4ตำบลทุ่งยาวอำเภอปะเหลี่ยนจังหวัดตรังนะคะก็เป็นภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะชั่วโมงแรกของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วก็มาติดตามรับฟังเพิ่มเติมนะคะสำหรับภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาสักครู่หนึ่งนะคะก็ยังคงเลือกเพลงเก่าๆนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงนะคะตามที่ชื่นชอบนะคะหรือว่ายังจำกันได้ว่าชอบเพลงอะไรยุค90เนี่ยก็สามารถที่จะแนะนำมาได้เลยนะคะที่นี่073 514 552ค่ะ The Original

กับเพลงเพราะๆค่ะก็ส่งกำลังใจนะคะให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะคุณผู้ฟังคะนพค.45นะคะเมื่อวานนี้จัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว4นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก1คันออกติดตามแล้วก็สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสำรวจสภาพพื้นที่ประสบอุทกภัยภายหลังฝนตกพบว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายระดับน้ำก็ลดลงนะคะพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45นะคะก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามสถานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะณพื้นที่บ้านโคกเขียนอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะในส่วนภารกิจของนพค.45อีกหนึ่งภารกิจนะคะเช่นเดียวกันนะคะจัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณภัยขึ้นที่เร็ว9นายพร้อมรถยนต์บรรทุกสัมภาระขนาดกลาง1คันออกติดตามแล้วก็สำรวจสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะโดยสำรวจสภาพพื้นที่ระดับน้ำแล้วก็จุดเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบพร้อมเตรียมความพร้อมในด้านกำลังพลและยานพาหนะเพื่อเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะพื้นที่ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลนะคะและนี่ก็คือภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันพี่เลลาค่ะรับทำหน้าที่ดูแลคุณฟังทิ้งท้ายกับเพลงตรงนี้กันต่อเลยนะฟังให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ง านพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา13นาฬิกา1นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการราชประชานุเคราะห์39นราธิวาสค่ะ

จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันที่22-26กันยายนนี้จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับจังหวัดนราธิวาสสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ระบุพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอระแงะสุขิรินทร์สุไงโกลกโดยให้เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่22-26กันยายนนี้จบข่าวสุปริยาสุวรรณชื่นอ่าน

จังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งช่วงวันที่22ถึง26กันยายนนี้ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วันนี้นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่า

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:01 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:02 นค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการตามรอยพ่อกับโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:01 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัยสร้าง

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ช่วงเวลา16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกา FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนมบายเราก็จะกลับมารายงานตัวให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะคะวันนี้เจอกันค่ะวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์สามารถที่จะหมุนคลื่นมาได้ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนมบายนะคะแจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะคะวันนี้ติดตามรับฟังทางช่องทางไหนแล้วก็เสียงชัดเจนหรือเปล่าก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้แจ้งผลการรับฟังนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะหลายเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันโดยเฉพาะอัปเดตข้อมูลดีๆเรื่องราวที่น่าสนใจข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะคะจะประชาสัมพันธ์ให้น้องๆแล้วก็คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันบวกกับเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังยินดีนะคะสื่อสารมาได้เลยหลังไมค์หรือว่าใครมีอะไรดีๆที่อยากจะให้พี่นาประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจอะไรต่างๆที่มีประโยชน์ก็ยินดีนะคะแต่เราไม่สามารถที่จะพูดคุยกันได้หลังไมค์นะมีอะไรก็คุยกันหลังไมค์ก็แล้วกันเนาะอีกครั้งนึงก็แล้วกันย้ำ0735145522ค่ะไม่ธรรมดาไม่ผสมโซดาเติมจนเต็มอัตราจุดจบของจุฬาของพับคุณฟังคะเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศนะคะเราก็ต้องเน้นย้ำด้วยเช่นเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะทางสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคใต้นะคะคาดการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะคะโดยในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงพรุ่งนี้23กันยายนนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขณะที่ช่วงวันที่24ถึง27กันยายนมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยช่วงของวันที่22ถึง23กันยายนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็ช่วงของวันที่24ถึง27กันยายนคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ใช้เส้นทางน้ำแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะระหว่างช่วงของวันที่22ถึง27กันยายนนี้นะคะอย่างไรก็ตามแต่ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยกันแล้วกันนะคะไปไหนมาไหนก็จะได้ระมัดระวังนะคะเอาละค่ะหนึ่งงานเพลงหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้หลายเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันหลังจากที่งานของดีเมืองนราจบสิ้นกันไปนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็วันนี้ยังคงมีหลายกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวสักครู่นึงเรากลับมาติดตามรับฟังกันค่ะเลือกเพลงนี้ค่ะเก็บทรงไม่อยู่ฝากอีกหนึ่งงานเพลงให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงนี้ด้วย

รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

ับเพลงเพราะๆของ Big Tree ค่ะให้ใจให้ไปนะคะจะเป็นเพลงเก่าๆแต่ว่าตอนนี้กำลังฮิตกันอยู่เราก็เลยจัดให้รวมไปถึงคุณผู้ฟังสอบถามกันเข้ามาต้องขอบคุณทุกสายด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังทางวิทยุออนไลน์นะที่ไหนไม่สามารถที่จะเปิดคลื่น FM 99.10 ได้ก็สามารถที่จะติดตามรับฟังวิทยุออนไลน์ได้นะคะแน่นอนค่ะที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะเปิดวิทยุออนไลน์นะคะที่เรดิโอในวันทูหรือว่าสถานีวิทยุ912วิทยุ912นะคะกดเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้แล้วนะคะตอนนี้16นาฬิกากับอีก18นาทีค่ะคุณผู้ฟังเราก็เน้นย้ำเรื่องของฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเนี่ยเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทช.นะคะประกาศพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่วันที่22ถึง26กันยายนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะสำหรับในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยระบุพื้นที่เสี่ยงได้แก่พื้นที่อำเภอรังเงะสุขิรินสุไหงโกลกโดยให้เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมไปถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันค่ะยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำไสบุรีแล้วก็แม่น้ำสุไหงโกลกซึ่งอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำด้วยทั้งนี้ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทุกอำเภอแล้วนะคะให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ให้สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่22ถึง26กันยายนนี้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะมีหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ห้ามพลาดเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆงานวิ่งการกุศลโกลกนะคะมินิโกลกรีเควสฮอลมาราธอน2026นะคะหมดเขตสมัครวันที่4ตุลาคมนี้นะคะรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสักครู่หนึ่งนะคะเลือกเพลงอีกหนึ่งเพลงหม้อหุงข้าวนะคะฝากให้คุณผู้ฟังกันไปด้วยเพิ่มเติมมาได้นะคะวันนี้จะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษเพลงช้าเพลงเร็วเพลงเก่าเพลงใหม่ล่าสุดยังไงก็ตามแต่นะคะพูดคุยมาได้หลังไมค์ค่ะ

เอาละค่ะคุณผู้ฟังกับหนึ่งอันเพลงที่มีชื่อว่าไม่บอกเธอนะคะตอนนี้16นาฬิกากับอีก30นาทีแต่เรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ยังไม่ได้พูดคุยกันนะคะเกินไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับกิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกนะคะซึ่งมูลนิธิเสื้องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกกำหนดจัดงานวิ่งการกุศลโกลกริสคิวฮาร์มาราธอน2026นะคะวิ่งด้วยหัวใจเพื่อส่งต่อชีวิตในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569นะคะเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วก็การมีสุขภาพที่ดีควบคู่กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมโดยรายได้จากการจัดงานก็จะนำไปสนับสนุนภารกิจในด้านกู้ชีพกู้ภัยโดยเฉพาะการจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักกู้ชีพของมูลนิธิซึ่งหมู่ทานน้ำใจสู่ไงโกลกนะคะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งนี้การจัดงานก็จะแบ่งออกเป็น3ระยะก็คือ5กิโลเมตรประเภทฟันรันนะคะค่าสมัคร350บาท10กิโลเมตรประเภทมินิมาราธอนค่าสมัคร450บาทแล้วก็21กิโลเมตรนะคะประเภทฮาล์ฟมาราธอนค่าสมัคร750บาทส่วนประเภท VIP ค่าสมัครราคา 1,000 บาทพร้อมมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอส.นะคะร่วมดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกในด้านการจราจรนักวิ่งตลอดเส้นทางนะคะสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะร่วมสมัครได้นะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะคะที่มูลนิธิเสื้องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสหรือว่าสมัครผ่านลิงก์นะของมูลนิธิเสื้องหมู่ทานน้ำใจสุไหงโกลกก็ได้นะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมได้ค่ะคุณฟังที่0960576602นะคะรายได้ทั้งหมดนะคะก็จะสมทบทุนเพื่อสนับสนุนในการภารกิจช่วยเหลือแล้วก็การกู้ภัยในพื้นที่นะคะวันอาทิตย์เจอกันค่ะวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม

2569นะคะวิ่งสนุกสุขภาพดีเพื่อสังคมนะคะสำหรับฟันรัน5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรเนี่ยท้าทายตัวเองก้าวสู่เป้าหมาย21กิโลเมตรนะคะมากกว่าการวิ่งคือการให้ที่ยิ่งใหญ่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพราะว่าทุกก้าวคือพลังแห่งการให้นั่นเองห้ามพลาดนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับในส่วนของมูลนิธิเสื้อหมูทานน้ำใจสุงไหงโกลกเขาจัดนะคะในวันที่25ตุลาคม2569นี้นะคะเดี๋ยวพี่ดารามีเกร็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันต่อนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรนะคะหรือว่าใครมีอะไรที่อยากจะให้พี่ดาราได้ประชาสัมพันธ์ได้พูดคุยนะคะยินดีค่ะหลังครึ่งชั่วโมงหลังของรายการเรามีเกร็ดความรู้ช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆอีกหนึ่งงานเพลงนี้เลือกเพลงเก่าบ้างใหม่บ้างก็ไม่ว่ากันไปนะคะตู่ภพธรค่ะปรับกับเพลงที่มีชื่อว่าพูดทำไม

จึงดันค่ะกับเพลงอีกหนึ่งกันเพลงนี้ตอนนี้16นาฬิกากับอีก43นาทีนะคะไขข้อสงสัยเยลลี่ง่วงนอนคืออะไรอันตรายไหมหลายๆคนเขานะคะสอบถามกันเข้ามานะคะก็เลยต้องหาข้อมูลตรงนี้นะคะว่าเยลลี่ง่วงนอนคืออะไรแล้วก็อันตรายไหมเรามารับฟังพร้อมกันนะคะในชั่วโมงนี้นะชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ก็ไม่ใช่ขนมที่จะซื้อมากินเล่นได้ควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรก่อนว่ามีความจำเป็นต้องรับประทานจริงหรือไม่มีข้อห้ามหรือว่าผลข้างเคียงอะไรที่ต้องระมัดระวังหรือเปล่าสำหรับคนที่นอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเกิดจากการหลั่งของเมลาโทนินไม่เป็นปกติแนะนำให้ใช้วิธีตามธรรมชาติก่อนก็คือเลี่ยงนะคะเลี่ยงการใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตช่วง2ชั่วโมงก่อนนอนค่ะเลี่ยงการใช้แสงสว่างมากให้ในห้องนอนเช่นไฟนีออนเลี่ยงการดื่มชากาแฟน้ำอัดลมหลังเที่ยงวันเลี่ยงการออกกำลังกายหนักในช่วงเย็นพยายามเข้านอนแล้วก็ตื่นให้เป็นเวลาสม่ำเสมอในแต่ละวันสุดท้ายก็ต้องตอนเช้าหน้าพยายามออกกำลังกายออกกำลังกลางแจ้งให้ร่างกายได้เจอแสงแดดตามธรรมชาติบ้างนะคะเพราะว่าร่างกายเราเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเยี่ยมมีระบบซ่อมบำรุงด้วยการเข้าโหมดนอนธรรมชาติอยู่แล้วถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตแบบไม่ฝืนธรรมชาติเมลาโทนินก็จะถูกหลั่งออกมาในเวลาที่ควรนอนตามปกติส่วนเจลลี่ง่วงนอนก็คือโดราเอมอนให้เก็บไว้ใช้กับโนบิตะในการ์ตูนก็พอนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะเล็กๆน้อยๆหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาที่เหลือพี่ลาจะให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพลงกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะพรุ่งนี้นะคะติดตามแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนนะทุกวันในช่วงเวลา16นาฬิกาหรือว่า4โมงถึง5โมงเย็นนะคะเลือกเพลงเมื่อสักครู่นี้ดึงดันก็ฝากให้ทุกคนที่กำลังติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อค่ะคุณผู้ฟังกับเพลงที่มีชื่อว่าล้ำเส้นของปราโมทนะคะแล้วก็อีก2งานเพลงฝากให้คุณผู้ฟังส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยค่ะ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: ง านพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:01 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่รุ่นเราค่ะ

สวัสดีค่ะสันนิมผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันยินดีที่เดินยาวนะครับพยายามค่ำๆปียามในและตี5จนถึงตี6พบกันกันแรงกันกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงผลงานเพลงที่ฝากกันด้วยค่ะวันนี้วันอะไรนะคุณผู้ฟังวันคานเนาะวันคานเท22กันยายน2569ค่ะเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันก็เล่นกับเรื่องราวข่าวสารเนาะแต่ว่ากันหลายๆคนว่าอยากกันเล่นมากก่อนเนาะเบิกเพลงกันก่อนอ่ะว่าฟังเพลงก่อนเดี๋ยวเรามากันเล่นกับเรื่องราวข่าวกันในช่วงหน้าค่ะ

กับงานเพลงที่ฝากกันไปเนาะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวสารคุณผู้ฟังเนาะก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้การในส่วนของกองทัพคุณผู้ฟังนะเขาก็รับสมัครพลอาสาพลทหารอาสาประจำปี70คุณผู้ฟังเนาะซึ่งแต่ละกองทัพก็รับจำนวนเทแตกต่างกันเนาะต้องบอกว่าในส่วนของกองทัพบอกก็นะกองทัพบอกนี่ 18,780 เซอัตราค่ะกองทัพเรือ 3,496 อัตราแล้วก็กองทัพอากาศ 2,170 เซอัตราคุณผู้ฟังเนาะก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครได้นั้นนะโดยรายละเอียดการสมัครนี่เข้าไปเลยคุณผู้ฟังนะทั้งสมัครทั้งรายละเอียดต่างๆนะคะไปเลยได้ที่ www.rcm.rta.mi.th เพื่อที่สมัครเทสัสดีแค่เรือนหรือว่าน้อยทหารแค่เรือนก็ได้เลยคุณผู้ฟังเนาะนี่สนองสามเราทับเนาะเทบอกใครเทสนใจรายละเอียดต่างๆนี่บอกเลยนะน่าสนใจตั้งเพคุณผู้ฟังเพราะว่าได้รับทั้งเพนะได้หลายๆอย่างและการในส่วนหนึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยนะนี่ก็300อัตราคุณผู้ฟังใครเทสนใจก็สามารถจะสมัครได้เทแล้วเนาะสมัครทางwww.rtaarf.mi.th ค่ะหรือว่าอาทับนั่นเองค่ะผู้ฟังเนาะการสมัครได้นะแต่และนี่เป็นต้นไปนู่นเลยจนถึงวันที่23มกราคม70คุณผู้ฟังเนาะกับใครที่สนใจสมัครได้เลยคุณผู้ฟังกันนี้ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะหลายๆคนกำลังหลายๆละเอียดกำลังตัดสินใจว่าสมัครมีไม่สมัครมีหานี่กันว่ากันไปแล้วเนาะใครที่สนใจกันสมัครกันได้เลยคุณผู้ฟังนี่ส่วนเรื่องราวของเขาที่ฝากกันกับในส่วนของเพลงนานบอกแล้วว่าขอมากระจัดไปแล้วว่าหนูแต่งเอ้ยแค่สิ้นเดือนแล้วสาวว่าคือเป่าแบนว่ะนะจัดไปเนาะ

ุกผลงานเพลงค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวนั้นนะกันฝากกันต่อนะช่วงนี้คุณผู้ฟังเนาะช่วงพยายามเทลูกตกกองเงินออกแล้วกระสุกฮะลูกพลวนนั่นออกมากระสุกเยาวาลูกแมงคุดนะแก่ๆหลายๆคนมาเก็บกันมาตั้งพักย้ายแล้วก็ยังเหลือคุณผู้ฟังนะราคากระโพไปวัดไปว่าได้โยฮะนั่นนะคราวนี้ก็คิดถึงพ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้าคุณผู้ฟังนะแท้กินเข้าไปมากๆนั่นห่วงแรงคุณผู้ฟังเพราะไว้ได้กลัวว่าเวลาไปพบคุณหมอตามนัดนะคุณหมอชีวิตเอาคุณผู้ฟังนะเพราะว่าแต่ละคนนี่มาน้ำตาลขึ้นทางเพลโดยเฉพาะใครที่เป็นเบาหวานความดันนั่นนะเรียกว่าเรื่องยิ่งธรรมะละมาเป็นแพ็กเกจคุณผู้ฟังครับนี่กันเวลาไปยามโรคไม้นี่นะถ้าไปตามหมอนัดนี่น้องแต่งว่าเปรียบเทียบกับหมอนัดชีวิตคุณผู้ฟังเพราะว่าไงแต่ละคนนี่น้องแต่งเชื่อว่าน้ำตาลขึ้นเพนะเพราะว่าไงล่ะกินแล้วฮะนั่นซอกแซกกินพอยังอยู่นี่จะไปกินไอเสียนะกันเป็นห่วงฮะนะเป็นห่วงครับพวกแกไม่แกพอลุงไม่ป้าทางเพคนเลยเนาะนะแล้วก็พวกว่าน้องแต่งแหละกว่านั่นนี่นะเที่ยวน้องแต่งว่าเลื่อยใบพ่ออยู่ทำมือตอมเดือน10นั่นเลื่อยใบพ่อเสร็จแล้ววะเดือนนี้จิกระตากใบกล้วยเล่าแล้วแหละวะนะฮะนะต้องขอเลยนะตักใบกล้วยแล้วแล้วว่าเด้อเนื้อจะได้ห่อขึ้นนุ่มแล้วล่านะน่าไปเชียวนะช่วงนี้น่าไปเล่นคนนั่นน่าไปเล่นคนนี่นะนะว่าเพราะว่าไอ้แต่เราเล่นนี่ทำหนังเพทำหนังคือต้มทั้งทำคือนุ่มฮะนะกันต้องขอเรื่องบูฟังนะที่สำคัญเก่งก็ให้บุดันด้วยนะถ้าทำคือต้มสุกเขาแล้วกันชีก็ต้มนั่นจุ่มบับเขาเก่งนั่นนะหยิบขึ้นมาวับเขาเราถือว่ากินแล้วเดรงออกขึ้นไปเลยนะว่ากันไปนั่นแหละทะเลงยังกินแล้วไปยาวคุณผู้ฟังเนาะเอาเป็นว่าไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าก่อนจะไปกันเล่นกันเรื่องราวข่าวอื่นๆกันล่ะเนาะกับผลงานเพลงฝากกันตอนในช่วงนี้ค่ะ

กาผลงานเพลงเมื่อวันก่อนมาจัดฮะเนาะมาแกล้งกันถึงเรื่องนี้ก็มูฟังเนาะต่อจากอะไรก็เดี๋ยวเทพบอกว่าช่วงนี้กินโรคไม้มากให้ประหยัดมากนะเบาหวานนั่นเด้อนะซึ่งเมื่อว่าเบาหวานนี่ไม่ได้เริ่มต้นจากน้ำตาลอย่างเดียวจากน้ำผึ้งน้ำผึ้งทรายน้ำผึ้งแว่นที่เรากินอย่างเดียวคุณมูฟังนะมาจากอื่นหลายๆอย่างมาจากข้าวที่เรากินคือหนุ่มปังหรือว่าเส้นต่างๆในเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆฮะนะซีเรียลอาหารแปรรูปมันนั้นนะลูกชิ้นใส่กรอกไอ้พี่นี่คุณผู้ฟังไอ้เด็กที่แปรรูปมันนะซึ่งบอกเลยว่าไม่ได้เริ่มต้นยังน้ำตาลทั้งเพชรแต่ว่าการคนที่เป็นเบาหวานนั่นก็คือการเริ่มการดื้ออินซูลินนะเรียกว่าดื้ออินซูลินก็คือตับของงานอย่างปัญหาแล้วหมูฝังตับเริ่มดื้ออินซูลินตับอ่อนก็ทำงานหนักขึ้นทุกวันทุกวันซึ่งกระบวนการนี้หมูฝังนะก็โยนตัวเราจนกระทั่งว่าตับของเราไม่สามารถเทจีทำงานได้แล้วฮะนั้นก็ทำให้เรานั้นเป็นเบาหวานหมูฝังเนาะซึ่งก้อนที่ไปถึงตรงนั่นคุณหมูฟังยังเทบอกว่ามันได้เริ่มต้นจากน้ำผึ้งแว่นน้ำผึ้งทรายเรากินที่นะเริ่มต้นจากหลายหลายอย่างที่เรากินเข้าไปเราบอกมันไม่หวานทีเบอร์เฮ้อนะคุณหมูฟังมันไม่หวานทีแต่ว่าไหนที่เป็นเบาหวานได้เพราะมันไปย่อยสลายเป็นแป้งเป็นน้ำตาลโอ้ยสารพัดคุณหมูฟังเนาะเราต้องเริ่มต้นในตัวเราคือว่ากินอาหารให้สมดุลคุณหมูฟังนั้นลดอาหารแปรรูปเพียงแบ่งบอกไปเลยเนาะอาหารแปรรูปต่างๆนั้นยังโซเดียมเทสูงนั่นแหละก็จะเปลี่ยนเป็นแป้งเป็นน้ำตาลนั่นลดเครื่องดื่มหวานๆอันนี้แหละยากเหลือเกินงูมูฟังเพราะอะไรในบรรดาชาดำชาเย็นชาเขียวมัทฉะโอ้ใส่ได้สารพัดสารเพคุณหมูฟังเนาะถ้าได้หวับเข้าไปแล้วสาวว่าชื่นหัวใจนั่นนะได้แรงออกกันเลยทีเดียวนะนี่สำคัญทานเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเขาไม่ถึงก็ต้องเลิกแต่ว่าการลดคุณหมูฟังให้ว่ากินทุกวันวันหนึ่งสองสามจอกอันนี้ก็ไม่ไหวเรียกได้ว่าอาทิตย์หนึ่งบางจอกให้พอหายยากนั่นบอกว่าไปเนาะต่อมาเรื่องการขยับร่างกายคุณหมูฟังอันนี้สำคัญโดยเฉพาะและนี่บรรดาหนุ่มสาวออฟฟิศต่างๆคุณหมูฟังเนาะนั่งอยู่หน้าคอมกึ่งดิกอยู่อีนึงกับนิ้วอะไรเด็กก็เก๊กก็เก๊กเทมาจับเมาส์นะเทเหลือนั่นนะไม่ปึดเนี่ยสำคัญนะเรื่องการพักผ่อนอันนี้ก็สำคัญที่แรกคุณหมูฟังเนาะเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพียงพอในเทนี่ก็คือหลับให้ชื่นนิดไม่ใช่ว่าเราพักผ่อนตั้งแต่เอ้ยนอนอยู่บนเตียงนอนแล้วแต่นอนเล่นโทรศัพท์เยอะอันนี้ก็ไม่ใช่นะคือหลับหมายถึงว่าหลับแล้วหลับสนิทด้วยเนาะยังน้อยนี่นะ6ถึง8ชั่วโมงนั่นนะเขาว่ากันเพียงนั้นแล้วก็เทสำคัญน้ำหนักตัวคุณผู้ฟังสำคัญนะเพราะน้ำหนักตัวนี้ต้องโยนในเกณฑ์เทเหมาะสมนั้นสำคัญมากๆนี่ก็ต้องดูแลตัวเองในส่วนนี้ด้วยนะก็ต้องบอกว่าใครเทไม่ยากเป็นเบาหวานคุณผู้ฟังนะต้องเริ่มต้นการดูแลตัวเองอย่างที่แต่งบอกกันไปนี่ก่อนนั่นนะแล้วก็ดีป้องกันได้เพราะว่าเป็นเบาหวานนี่เป็นภัยเงียบคุณผู้ฟังเบาหวานความดันนี่ภัยเงียบทางเพศนะก็ฝากกันด้วยคอเลสเตอรอลไขมันดีไขมันเลวเทวานั่นเลยนะสำคัญทางเพศก็ฝากกันด้วยนี่ส่วนเรื่องราวเทฝากกันนะครับเก็บความโรเล็กๆน้อยๆเทและหลายคนก็ชอบเพลงกับช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อแล้วก็เดี๋ยวลบมาคือเล่งกับเรื่องราวข่าวอื่นๆกันเล่าค่ะ

ครับเพื่อนเพลงฟ้าคุณผู้ฟังกันไปนะก็เล่นกันไปกับเรื่องราวข่าวสารกันแล้วก็พอเงยไปเล่นอากาศคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วเนาะลาคุณผู้ฟังกันก่อนพบกันไหมพวกเช้าตีห้าถึงตีหกกันเหมือนเดิมขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังคุณอยู่เป็นเพื่อนกันให้กำลังใจกันพวกเช้าพบกันอื่นวันนี้ไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะ

0: าวันหนึ่งนิ้วทั้ง5ของคุณทะเลาะกันว่าใครสำคัญที่สุดนิ้วโป้งบอกฉันสิเพราะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนิ้วชี้เถียงฉันมีอำนาจสั่งใครก็ได้นิ้วกลางอ้างฉันคือศูนย์กลางนิ้วนางว่าฉันคือความรักนิ้วก้อยว่าฉันทำให้คนคืนดีกัน
1: นิ้วทุกนิ้วก็เหมือนคนไทยทุกคนหากคนไทยแตกความสามัคคีประเทศไทยจะอยู่ดีได้อย่างไรผนึกพลังสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก
2: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

0: องชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Saudara yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 18:33 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังเพลงลูกทุ่งครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาคาระภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23-26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ60-40เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่1-15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายแล้ววรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
2: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้
5: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ 2,570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกันขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
6: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับ ถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
1: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
8: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
7: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
9: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4.3 ล้านแสนคนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 7 แสนถึง 8 แสนคนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
10: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งเพื่อควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูความเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
9: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23ถึง26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
11: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่ oneplatform.dsd.go.thรัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ32ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมา เนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบาง

0: ที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนใต้ร่มพระบารมี
3: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 19:31 นต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังเพลงลูกทุ่งครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กันจุธาพัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอิเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทย นางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ 1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิโคลัสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลฟันเรซซิ่งลาตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอเนอร์จีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็น
1: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 20:15 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการวิถีมุสลิมครับ
2: ลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ระวังรถระวังคนบนถนนอย่าประมาทที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 21:30 น.ต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังเพลงฮิตติดหูครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับคืนนี้กระผมอับดุลการีหะสนิทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ FM ครับที่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันพุธที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียงานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติเพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้นขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่จึงต้องจัดการศึกษาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นพระราชดำรัสสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6 นาฬิกา 1 นาทีแต่จากนี้ไปจันติตามรับฟังพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: โครงการปะการังเทียมปีที่แล้วข้าพเจ้าเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าโครงการทำปะการังเทียมนั้นได้ผลดียิ่งนักประดาน้ำได้ลงไปถ่ายรูปมาให้ดูน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่ามีฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยแม้แต่ปลาที่หายากเช่นปลาหมอทะเลตัวใหญ่ขนาด2 ถึง 3 เมตรก็เข้ามาอาศัยปลาจระเม็ดสีเทาขนาดใหญ่ปลาช่อนทะเลและปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยซึ่งปะการังเทียมนี้ทิ้งก็ไม่ลึกนักข้าพเจ้าได้ความรู้นี้จากผู้เชี่ยวชาญของดร.จรัญธาดาข้าพเจ้าไม่ลืมชื่อท่านแต่วันนี้เกิดหลงๆหน่อยตามภาษาอายุ78ค่ะปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาอยู่ด้วยข้าพเจ้าว่าปลาคงตื่นเต้นกับบ้านใหม่เหมือนกันมีท่อคอนกรีตของกรมทางหลวงก็ส่งมาให้ทิ้งเป็นปะการังเทียมรถขนขยะของกรุงเทพมหานครและตู้รถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยทุกฝ่ายช่วยกันทั้งนั้นให้ข้าพเจ้าทิ้งปะการังเทียมเพื่อเหล่าปลาจะได้มาสร้างมาเลือกอพาร์ตเมนต์ของเขาได้ข่าวว่าปลาชอบจับจองที่สุดคือชอบตู้รถไฟมากเป็นพิเศษแม้มันมากันใหญ่แล้วโอ้โหและชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้นโครงการปะการังเทียมนี้ช่วยประหยัดน้ำมันให้ชาวประมงพื้นบ้านได้ 10-20% และมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-30% ทำให้กลุ่มประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปัตตานีถึงนราธิวาสหลายร้อยคนลงชื่อกันเป็นหางว่าวเขียนจดหมายมาขอให้ข้าพเจ้าช่วยจัดทำปะการังเทียมเพิ่มเติมข้าพเจ้าก็ยังปรารภกับทุกคนว่าข้าพเจ้าเองไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับปะการังเทียมเป็นกรมประมงทั้งนั้นท่านทั้งหลายก็ว่าคราวนี้หน่วยงานไหนเล่าจะมาช่วยข้าพเจ้าได้ปรารภไปไม่นานผู้ช่วยก็มาหลายหน่วยร่วมมือกันร่วมใจบริจาคสิ่งของที่ชำรุดใช้การไม่ได้สำหรับทำปะการังเทียม การรถไฟแห่งประเทศไทยสนับสนุนตู้รถสินค้าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน273ตู้กรุงเทพมหานครสนับสนุนรถเก็บขยะที่ใช้ไม่ได้แล้วอีกจำนวน198คันกองทัพบกสนับสนุนรถถังจำนวน25คันกองบัญชาการกองทัพไทยสนับสนุนรถบรรทุก3คันสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานและกรมประมงเป็นหน่วยประสานงานปีนี้จัดทำที่จังหวัดปัตตานี9จุดและจังหวัดนราธิวาส6จุดเริ่มงานวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาและเสร็จเรียบร้อยแล้วในช่วงวันเกิดของข้าพเจ้านี่เองการทำปะการังเทียมนี้มีคณะกรรมการดูแลทางด้านยุทธศาสตร์การเดินเรือการประมงและสิ่งแวดล้อมซึ่งศึกษาผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลอย่างรอบคอบพบว่าไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนักในสัตว์น้ำส่วนรถชุดใหม่ที่ส่งไปทำปะการังเทียมก็ผ่านการทำความสะอาดเป็นอย่างดีไม่มีคราบน้ำมันคราวนี้มีรถชนิดต่างๆให้เลือกมากมายคงต้องดูว่าปลาจะชอบอาศัยอยู่ในรถชนิดไหนแล้วปีหน้าข้าพเจ้าจะมาเล่าให้ท่านฟังอีกคราวนี้รถไฟของรถไฟ

ดียามเช้าค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นหน้าปัด AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยรับหน้าที่เช้าวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นค่ะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะเจอกับคุณผู้ฟังกันเป็นประจำสำหรับช่วงเวลาของรายการนะคะซึ่งวันนี้นวลไม่ได้มาสายนะแต่มาได้สักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าสภาพเสียงไม่ค่อยเอื้ออำนวยนะคะก็ต้องขออภัยสำหรับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็จะได้ฟังบทเพลงเยอะกันสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อไม่ได้เสียอรรถรสสำหรับในส่วนของการรับฟังนะคะมาที่เรื่องราวข่าวสารของเรากันก่อนเริ่มต้นกับเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนสำหรับสภาพอากาศนะคะโดยในส่วนของทางกรมอุตุนะคะได้มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะในเรื่องของการระมัดระวังสำหรับพื้นที่ที่จะมีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยในช่วงของวันที่22ถึง23กันยายนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขณะที่ช่วงของวันที่24ถึง27กันยายนมรสุมนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้กับภาคใต้นะคะส่งผลให้กับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะก็จะมีทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้สำหรับพี่น้องประชาชนเองนะคะต่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะในช่วงของพื้นที่นะคะพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตั้งแต่วันที่22ถึง26กันยายนนี้นะคะสำหรับจังหวัดนราธิวาสเนี่ยได้มีการระบุพื้นที่เสี่ยงเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นอำเภอระแงะสุขิรินทร์สุไหงโกลกนะคะก็ขอให้เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมไปถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะในขณะเดียวกันเองก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำโกลกนะคะซึ่งอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางท่านผู้ว่าก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอนะคะเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันทีนะคะและก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะเหมือนที่หนูแจ้งกันไป22ถึง26กันยายนนี้นะคะก็ขอให้เฝ้าระมัดระวังสิ่งไหนสิ่งของใดที่สามารถขนย้ายได้นะคะท่านก็เตรียมขนย้ายสิ่งของหนักๆกันไปก่อนนะอย่างน้อยกันไว้ดีกว่าแก้เกิดอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มนะคะถึงแม้มันจะไม่ได้มีการท่วมสูงหรืออะไรก็ตามแต่ก็ถือว่าถ้าเราได้มีการป้องกันเอาไว้ก่อนล่วงหน้าก็น่าจะมีความปลอดภัยสูงสุดนะคะก็แจ้งเตือนกันครับในส่วนของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะสุขิรินทร์ระแงะแล้วก็สุไหงโกลกนะคะ22ถึง26กันยายนนี้เตรียมรับกับสภาพอากาศในการที่จะแจ้งเตือนสำหรับน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งกันมาค่ะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวสภาพอากาศที่เราหยิบมาฝากแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการเดี๋ยวพักฟังกันอีกสักหนึ่งอัลบั้มน้องแววหยิบมาฝากเป็นพิเศษไปให้กับแฟนๆรายการลูกทุ่งพัฒนาทุกท่านกันด้วยนะคะ

กับบทเพลงรอบๆหนึ่งอัลบั้มสุดแค้นแสนรักนะคะหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ในขณะนี้นะคะเรื่องราวดีๆของเราก็มาต่อนะคะแต่ช่วงนี้ข่าวสารอาจจะมีไม่มากก็ไม่เป็นไรเราก็จะได้หยิบในเรื่องราวของบทเพลงรอบๆมาฝากกับคุณผู้ฟังเยอะกันสักนิดหนึ่งนะ6นาฬิกากับอี31นาทีนะคะคุณผู้ฟัง6นาฬิกา31นาทีเราก็มาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสกันนะคะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์จากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสเริ่มต้นกันด้วยกับเรื่องของการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงพาหะนำโรคนะคะสำหรับเช้าวันนี้เช้าวันที่23กันยายนนะคะชุดที่1ในช่วงของภาคเช้าก็จะไปกันที่โรงเรียนเทศบาล4นะคะจากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นโรงเรียนเทศบาล5วัดประชาภิรมย์ต่อกันด้วยสำหรับชุดที่2ในช่วงของภาคเช้านะคะก็จะเป็นชุมชนบือตงถนนบายพาสสนามบอลก่อนถึงหมอโชคดีซอยบือตง1นะคะจากนั้นในช่วงของภาคบ่ายก็จะเป็นชุมชนพนาสนถนนวิจิตชัยบูรณ์ซอยรอหิมพัฒนาและก็ซอยตรีเพชรสำหรับชุดที่3ในเช้าวันนี้นะคะชุดที่3ของเช้าวันนี้ก็จะเป็นชุมชนยะกัง1ถนนระแงะมันคาแล้วก็ซอย1ซอย3ซอย5จากนั้นช่วงบ่ายก็จะเป็นชุมชนนนครถนนประชาพัฒนา4แยกวัชรีบำรุงซอยหลังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็นราวิลเลจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับในส่วนของประธานชุมชนนะคะในแต่ละชุมชนกันด้วยนะคะแล้วก็ต่อกันที่สำหรับกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะก็ฝากเน้นย้ำสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะคะสำหรับท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงนะคะท่านก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสเพื่อที่จะรับสิทธิ์ของท่านนะคะไม่อยากให้ทุกท่านได้เสียสิทธิ์ก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้นะและนอกจากนี้ในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะซึ่งเขาจะเปิดรับกันตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมนะคะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะคะสำหรับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุรายใหม่ผู้สูงอายุที่เพิ่งย้ายเข้ามาในชุมชนในเขตเทศบาลท่านสามารถไปลงทะเบียนได้ไปยืนยันสิทธิ์กันตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะคะจนถึงธันวาคมนี้นะคะก็เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของทุกท่านเองนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันด้วยพูดมากๆก็เริ่มหายใจไม่ทันเพราะฉะนั้นหยิบบทเพลงจากทางรายการมาฝากกันต่อกับบทเพลงเพราะๆนะคะอาจจะมีแนวลูกทุ่งอีสานกันบ้างก็แล้วแต่ในส่วนของคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบนะคะ

ลงโปรดจากทางรายการที่น้องแววหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะกับช่วงท้ายรายการ6นาฬิกากับอีก41นาทีนะเดี๋ยวน้องแววดูเรื่องของไฟฟ้าเมื่อสักครู่นี้หายังไม่เจอเลยไม่แน่ใจว่าลายของไฟฟ้าไปอยู่ตรงไหนนะคะก็จะได้หยิบมาแจ้งในเรื่องราวของไฟฟ้าดับกันนะคะก่อนที่จะไปไฟฟ้าดับหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะจากทางมูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไงโกลกนะคะเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งด้วยหัวใจเพื่อส่งต่อชีวิตโดยกิจกรรมนี้กำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการออกกำลังกายเดี๋ยวน้องแหววแป๊บหนึ่งนะน้องแหววว่าไม่น่าจะใช่วันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่25ตุลาคมเดือนหน้านะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแล้วก็การมีสุขภาพที่ดีควบคู่กับการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมโดยรายได้นะคะจากการจัดงานก็จะนำไปสนับสนุนภารกิจด้านกู้ชีพกู้ภัยโดยเฉพาะการจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยที่จำเป็นสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะโดยในส่วนของการจัดงานเขาจะแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะก็คือระยะแรกนะคะคุณผู้ฟังระยะ5กิโลเมตรประเภทฟันรันค่าสมัคร350บาทนะคะ10กิโลเมตรค่ะประเภทมินิมาราธอนค่าสมัคร450บาทและก็21กิโลเมตรนะคะประเภทฮาฟมาราธอนนะคะค่าสมัคร750บาทส่วนประเภท VIP นะคะในส่วนของ VIP ค่าสมัคร 1,000 บาทพร้อมกับมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจราจรและเจ้าหน้าที่อส.ร่วมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนักวิ่งตลอดเส้นทางนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่4ตุลาคมนะคะที่มูลนิธิเสื่องหมู่ทานน้ำใจสุไงโกลกนะคะหรือว่าท่านสามารถสมัครผ่านลิงก์กันไปได้นะคะเข้าไปดูในส่วนของทางลิงก์กันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ฝากประชาสัมพันธ์กันมาเชิญชวนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสทุกท่านนะคะได้มีส่วนร่วมนะนั่นก็เป็นข่าวสารอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันต่อกันด้วยสำหรับข่าวสารจากทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะแจ้งแผนในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตกันมาโดยในวันที่24กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะมี2จุดด้วยกันจุดแรกก็จะเป็นหอประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48นะคะส่วนจุดที่2ก็จะเป็นหอประชุมอำเภอปากใบแล้วก็วันที่29กันยายนค่ะที่หอประชุมโรงพยาบาลราชนราธิวาสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะสำหรับในส่วนของคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสามารถไปร่วมบริจาคโลหิตร่วมกับทางเหล่ากาชาดกันได้นะคะนั่นก็เป็นข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของรายการตรงนี้นะคะเรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเราหมดกันไปน้องแหววกำลังตามหานะคะน้องแหววกำลังตามหาข่าวของคุณอาชุมพิษกันอยู่นะคะสำหรับกิจกรรมงานประจำปีนะคะงานประจำปีของทางมูลนิธิองค์พ่อจตุคามรามเทพซึ่งกิจกรรมของการจัดงานเขาก็จะเริ่มจัดกันวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยจะมีรำบวงสรวงแต่งงานจริงๆก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้วันที่24กันยายนโดยในเช้าวันนี้ถ้าน้องจำไม่ผิดก็จะมีการรำบวงสรวงนะคะสำหรับก่อนเริ่มงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
เดี๋ยวน้องเวลขออนุญาตไปดูเอกสารจำได้วันศุกร์ดิยังจัดรายการกันอยู่เลยพอเสาร์อาทิตย์หายไปนะคะพอมาวันจันทร์เริ่มไม่เจอเอกสารแล้วเดี๋ยวยังไงขออนุญาตตามหาอาชุมพิษอย่าพึ่งงอนกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะรีบหยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบจะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนไปร่วมงานประจำปีของสาขออภัยกันด้วยเสียงมันเริ่มหายกันไปนะคะจะได้ไปร่วมงานประจำปีของมูลนิธิองค์พ่อจตุคามรามเทพกันนะคะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนแบบนี้กันไปก่อนนะเดี๋ยวน้องแหววไปหาเอกสารกันเป็นหาเอกสารกันก่อนแป๊บนึงนะคะได้ไม่ได้อย่างไรไม่ได้เดี๋ยวก็จะไปขอเอกสารใหม่ที่คุณอาสุพคุณอาชุมพิษกันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ6 นาฬิกากับอีก46 นาทีแหมวันนี้ขออภัยในความผิดพลาดของตัวเองกันด้วยนะคะพูดผิดพูดถูกเสียงหายกันไปบ้างก็อย่าเพิ่งโกรธกันเลยนะคะช่วงนี้รับงานเยอะกันไปหน่อยกับบทเพลงเพราะๆอีกหนึ่งอัลบั้มของคุณมนแคนแก่นคูนค่ะ

แล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะดูเวลาตอนนี้เหลืออยู่อีกประมาณ9นาทีสุดท้ายนะคะน้องแววก็พยายามดูที่ข่าวสารนะคะที่คุณผู้ฟังนะคะในส่วนของทางแฟนๆรายการฝากกันมาน่าจะไม่มีแล้วนะถ้าไม่มีละเดี๋ยวน้องแววจะทิ้งท้ายกันด้วยกับในเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคัมนะคะสำหรับข่าวของคุณอาชุมพิษเดี๋ยวจะช่วยหากับน้องแตงกันอีกรอบหนึ่งนะคะไม่แน่ใจว่าใครเผลอหยิบเอกสารกันออกไปข้างนอกกันหรือเปล่านะคะสำหรับภาษาไทยวรรณคัมในวันนี้เสนอคำว่าเยาวมานเยาวมานหมายถึงหญิงสวยงามนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคัมที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านหมดเวลาของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการได้ใหม่นะคะในทุกๆวัน6นาฬิกาเศษๆจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณช่วงนี้วันนี้สภาพเสียงอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยกับแฟนๆรายการกันด้วยทิ้งท้ายกันด้วยกับบทเพลงเพราะๆจากทางรายการนะคะกลับมาเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนหนักวันนี้ถึงวันที่27กันยายนและขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่น